0: ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่คือเทศบาลตำบลกลางเวียงระดับน้ำอย่างสูงกว่าผนังกั้นน้ำมีน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยในชุมชนหลายหลังคาเรือนส่วนอำเภอเวียงสาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมบางส่วนโดยสถานการณ์ครั้งนี้ถือว่าหนักเพราะเป็นน้ำป่าที่พัดพาเอาดินโคลนภูเขาและเศษซากต้นไม้เข้าทับบ้านเรือนประชาชนจำเป็นต้องเร่งล้างทำความสะอาดทันทีหลังน้ำลดซึ่งทางจังหวัดได้ร่วมกับทุกหน่วยงานและองค์กรสาธารณะจิตอาสาต่างๆระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูด่วนในจุดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายพร้อมทำการสำรวจความเสียหายทั้งรายครัวเรือนและรายบุคคลเพื่อทำการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามมีเงินชดเชยก้อนแรกที่จ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรวจคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องมือทำกินและเครื่องครัวรวม 6,700 บาทจ่ายได้ทันทีเพียงกรอบแบบฟอร์มแล้วยื่นให้ผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ในพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วจะนัดวันเพื่อให้มารับเงินอีกครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันพรุ่งนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนต่อเนื่อง
2: นางสาวรดิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ยังเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันพรุ่งนี้โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ตกผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนางสาวลลิดาสาวเพิ่มเติมว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระดับน้ำลดลงทุกจุดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
3: ในภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักมีแนวโน้มลดลงทุกจุดโดยระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันทร์ตำบลท่าอีบุญเริ่มลดลงแต่ยังสูงกว่าสันฝ่ายประมาณ5เซนติเมตรและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนบริเวณฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านหวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงเช่นกันและจุดบริเวณสะพานตาลเดียวระดับน้ำลดลงอยู่ที่ประมาณ 8.50 เมตรสูงกว่าตลิ่ง20เซนติเมตรยังคงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนโดยอำเภอหล่มสักได้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมนะครับชัยยายิ้มวิไลทุกเช้าวันเสาร์นะครับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์หลากหลายเรื่องที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนี่นะครับเมื่อ16สิงหาคมเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา

0: ินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศพระบพิตรเนี่ยครับและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวทบริรักษ์ใต้ร่มทศพระบพิตรนะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับที่กรมแพทย์ฐานเรือเขตธนบุรีนะครับพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ทรงศีลและทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแปรกลุ่มป้ายชื่ออาคารทศมังบพิตรนะครับอันเป็นนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และก็เพื่อรองรับให้บริการรักษาแก่กำลังพลและก็ประชาชนที่เดินทางมาสามโรงพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าเนี่ยดำเนินการก่อสร้างโครงการพื้นฐานครั้งสำคัญเนี่ยเพื่อเพิ่มศักยภาพการที่จะมีการรองรับผู้ป่วยและยกระดับมาตรฐานการรักษาตัวอาคารผู้ป่วยเนี่ยในความสูงเนี่ยความสูง14ชั้นที่เดียวเนี่ยนะครับมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 2,300 ตารางเมตรทีเดียวเนี่ยเพียบพร้อมด้วยระบบการใช้บริการทางการแพทย์สามารถรองรับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นเนี่ย228เตียงแบ่งเป็นเตียงผู้ป่วยทั่วไป184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตเนี่ยกึ่งวิกฤตเนี่ย44เตียงภายในอาคารได้รับการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบเลยนะครับสำหรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนพร้อมด้วยการระบบสนับสนุนการรักษาพยาบาลอัจฉริยะเพื่อให้ผู้รับป่วยเนี่ยนะครับรับการดูแลรักษามาตรฐานอันรวดเร็วเนี่ยนะครับพอเราเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับก็เดินทางไปเยือนที่ประเทศทั้งออสเตรียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนเดินทางไปยังเมืองโอ๊คแลนด์ที่นิวซีแลนด์เนี่ยครับระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมท่านนายกเนี่ยหรือนำนิกเนมของท่านนี่คือมิกกี้เมาส์เนี่ยนะครับก็เสียหนูของเราคนเองมีคณะเดินทางพร้อมด้วยคณะเนี่ยร่วมเดินทางในครั้งนี้ประกอบไปด้วยคุณเอกนิติธันประภาสนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจุลพันธ์นวมวิวัฒน์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายนฤทธิ์เทิดศรีประสาทเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งการเยือนในครั้งนี้นะครับก็มีตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเซเนซีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเครือข่ายของรัฐออสเตรเลียเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในรอบ14ปีโดยมีภารกิจครอบคลุมในเรื่องการหาหรือข้าราชการกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงวิสัยทัศน์สถาบันโลวีอินสติทูตพบปะหารือบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียทางด้านธุรกิจนะครับพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในเรื่องของไทยทาวซึ่งมีคนไทยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งในนครซิดนีย์นครแคนเบราซึ่งเป็นเมืองหลวงก็หวังว่าทั้งการเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยก็คงจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาเพื่อที่จะร่วมการลงทุนเนี่ยนะครับแต่ทราบมาว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็มีปัญหาทางด้านสภาวะเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับส่วนนิวซีแลนด์นั้นเนี่ยนะครับก็มีว่าไปแล้วเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเนี่ยก็มีปัญหากันหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนก็ดีประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของสภาวะทางด้านเงินเฟ้อก็ดีการขาดดุลการค้าปัญหาการส่งออกปัญหาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นสภาวะปัญหาของสภาวะของโลกปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามไปติดตามถึงเรื่องของปัญหาสภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกเนี่ยนะครับทางสภาพัฒน์บอกว่าเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทยใน GDP ในไตรมาสที่2เนี่ยปีของเราปีนี้ขยายตัวเพียง 1.9% นะครับชะลอลง 8% ในไตรมาสที่1ของปี2569แต่เมื่อปรับผลการในช่วงฤดูกาลที่ออกมาแล้วเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ในไตรมาสที่2เนี่ยลดลงมา 0.2% จากไตรมาสก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็ส่งผลให้การดูภาพรวมเนี่ยครึ่งแรกของปี2569เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เพียง 2.4% ด้านการใช้จ่ายในไตรมาสที่2เนี่ยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวอย่างโดดเด่นถึง 13.4% นะครับเร่งขึ้นมาประมาณ 10.1%ในไตรมาสก่อนหน้านี้ซึ่งนับเป็นอัตราสูงสุดในรอบ54ไตรมาสนะครับไทยได้รับการหนุนหลักจากการลงทุนในหน่วยหมวดอุตสาหะหมวดเครื่องจักรและเครื่องมือที่ขยายตัว 16.6% โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์สำนักงานในขณะเดียวกันขณะอุปโภคบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงอยู่ที่ 1.9% จาก 3.3% นะครับในไตรมาสก่อนสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงระดับ 50.3 ซึ่งต่ำสุดในรอบ14ไตรมาสด้านการใช้จ่ายเนี่ยในการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ 0.2% ชะลอลงมา 3.3%ขณะที่การลงทุนภาครัฐเนี่ยปรับตัวลดลง 1.6% ซึ่งเป็นการผลิตลดครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสจากการลดลงการลงทุนในเครื่องจักรและก็งานของการก่อสร้างของในส่วนของรัฐวิสาหกิจนะครับด้านการค้าระหว่างประเทศการส่งออกสินค้ามีมูลค่า99,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัว 17% นะครับถ้ากับไตรมาสก่อนหน้านี้เนี่ยการกับเครื่องสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่เติบโตตามอุปสงค์ในตลาดโลกนะครับตลอดจนสินค้าภาคการเกษตรที่ราคากลับมาปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามมูลค่าการนำเข้าสินค้าพุ่งสูงขึ้นถึง 42.3% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 110,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับก็กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นการขาดดุลการค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ขาดดุลประมาณ 12.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับพอฟังดูตัวเลขเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังก็คงจะสับสนโอลหม่านพอสมควรเนี่ยนะครับส่วนในเรื่องด้านการผลิตเนี่ยพบการผลิตชะลอตัวลงโดยเฉพาะเรื่องอย่างยิ่งในเรื่องการพักแรมและบริการด้านอาหารที่ขยายตัว1.5% ชะลอลงมา 2.2% เนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับทั้งเนี้ยสภาพัฒน์เนี่ยคาดการว่าสภาวะเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปีเนี่ยอยู่ในช่วงที่ประมาณ 2% ถึง 2.5% โดยอยู่ที่ค่ากลางเนี่ย น่าจะประมาณโตเพียง 2.1 ถึง 2.2% เนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละครับทิศทางไตรมาสที่3เนี่ยคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นแต่ดีกว่าในไตรมาสที่2เพราะไตรมาสที่2ได้รับผลกระทบจากสภาวะสงครามนะครับในเรื่องของสงครามประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศอิหร่านแล้วก็กับอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยก็ยังมีการต่อสู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สงครามในเรื่องของสหรัฐอเมริกาขออภัยครับในเรื่องรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็ยังเรียกว่าไม่น่าเชื่อก็ยังยืดเยื้อยาวนานอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ต้องติดตามกันว่ามันจะยุติกันเมื่อไหร่ในขณะเดียวกันนะครับคุณสุภจีนะครับก็เดินทางไปเยือนประเทศสหรัฐอเมริกานะครับการไทม์ไลน์แล้วเนี่ยก็ตกภาษีสหรัฐเนี่ยหลังท่านนายกมิกกี้เมาส์หรือคุณอนุทินเนี่ยนะครับทุบโต๊ะช่วยสร้างปัญหาขีดปัญหา3เส้นแดงไทยจะไม่ยอมตกลงเด็ดขาดนะครับบอกว่าฝากคุณสุภจีเนี่ยให้ไปเจรจาในเรื่องของ FRT นะครับในเรื่องของหวังเปิดเอาว่าปิดดีลให้ดีที่สุดให้เป็นอันดับที่3เส้นแดงในไม่ยอมแรกซึ่งรัฐบาลเนี่ยเตรียมความพร้อมเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทน ART กับสหรัฐอเมริกานะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนั่งหัวโต๊ะหารือก่อนที่คุณสุภจีจะเลิกไปเนี่ยนะครับก็บอกว่าพยายามที่จะให้มีการประเด็นติดค้างจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงสาธารณสุขนะครับย้ำหลักการเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศนะครับพร้อมวางกรอบการทำงานส่งทีมเทคนิคทะลุมีการ ปิดเผยแล้วก็ถกกันล่วงหน้านะครับก่อนที่คุณสุภาชัยจะบินตรงพบฝ่านโยบายระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเดือนสิงหาคมเพื่อต้องถือภายในเดือนนี้เพื่อลดแรงกดดันจากการไต่สวนตามมาตรา301คุณสุภาชัยเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าเปิดเผยว่าคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยบอกว่าเราจะให้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเจรจาภาษีต่างตอบแทนไทยกับอเมริกาโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจะมาหาข้อประมูลข้อยุติกันแต่ก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็แข็งข้อแล้วก็เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยคือได้เปรียบดึงการค้ากับอเมริกามาหลายปีทีเดียวนะครับซึ่งเป็นประเทศที่เล็กๆมากแต่อเมริกาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหาขาดแคลนมากมีคนไร้ที่อยู่อาศัยแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจในอเมริกานี่ย่ำแย่มากทีเดียวนะครับเนื่องด้วยต่อสู้สงครามไปทั่วทั้งหมดเลยโดยเฉพาะยิ่งตอนออกกลางและก็ในเรื่องของถล่มทั้งอิหร่านทั้งเลบานอนทั้งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยนะครับก็ยังต่อสู้มาโดยตลอดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็พยายามที่จะหาไม่มีข้อเกิดความเสียหายกับประเทศไทยนี่นะครับระยะยาวจนเกินไปอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงยืนจุดยืนเดิมก็คือว่าเส้นแดงหลังจากเรื่องนี้ที่ข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดได้แก่ด้านประเด็นสาธารณสุขเรื่องสุขภาพและอนามัยโดยเฉพาะยิ่งการห้ามนำเข้าเนื้อหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงประเด็นความมั่นคงการรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศประเด็นการลงทุนในบางสาขาสินค้าหรือภาคการบริการนะครับที่เรียกว่าที่สหรัฐต้องการเข้ามาลงทุนในไทยเช่นด้านโทรคมนาคมสำหรับขั้นตอนดำเนินการหลังจากทำให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยวางแผนกำหนดการเจรจาเนี่ยในสองช่วงที่สำคัญได้แก่วันที่27ถึง29สิงหาคมนี้นะครับก็บอกว่าเราจะทำอย่างไรดีในเรื่องการส่งคณะกรรมการเจรจาทางเทคนิคพร้อมทั้งจุดหน่วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงในเรื่องของการวางกำหนดแผนการสองช่วงสำคัญนะครับก็บอกว่าจะส่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้มีการดำเนินการเดินทางไปยังสหรัฐแล้วก็คุณสุภาชัยก็บอกว่าพร้อมทั้งคณะนะครับเพื่อเดินทางไปครั้งนี้ก็ไปพบกับนายซูซี่วาลหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวเพื่อหาข้อยุติและการเจรจาต่างตอบแทนสหรัฐอเมริกาแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเทศที่เขี้ยวหน้าดูเนี่ยนะครับพร้อมทั้งบอกว่าการตอกย้ำถึงความจริงใจของประเทศไทยในการสร้างสมดุลการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็บอกว่าจังหวัดโดยชี้ให้เห็นว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยเป็นมีการเข้ามาลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกามูลค่าประมาณ20,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยลดการขาดทุนการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ถามว่าในส่วนร่วมในการที่จะให้ดำเนินตามรอยมาตรา301ประเด็นเนี่ยเป็นการผลิตส่วนเกินเนี่ย3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนหรือพลังงานและเครื่องจักรซึ่งหากเจรจาไม่สำเร็จอาจทำให้สินค้าไทยเสียเปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างรุนแรงนอกจากนี้ไทยยังเดินหน้าหารือเพื่อขอเพิ่มในเรื่องของรายการสินค้ายกเว้นภาษีนำเข้าตามมาตรา301ครอบคลุม7กลุ่มสินค้ารวมทั้งสิ้นนะครับ78ภาษีศุลกากรอาทิในเรื่องของสินค้าทางด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าทางการแพทย์และสาธารณสุขอีกทางด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรสินค้าหัตถกรรมไทยคาดหวังว่าหลังจากการจบการไต่สวนสหรัฐอเมริกาจะประกอบไปด้วยอัตราภาษีสำหรับผลสำหรับประเทศไทยในระดับที่ใกล้ชิดใกล้เคียงกับคู่แข่งนะครับหรือไม่เกินอัตราอยู่ที่19%พร้อมทั้งได้รับการ ินค้ายกเว้นเนี่ยได้รับเพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันไทยเนี่ยส่งออกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 72% ทีเดียวเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับสูงมากๆ 72% เนี่ยครับแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่มีการถูกเก็บภาษีตามมาตรา301ขณะอีก 28% ของมูลของมูลค่าของอาหารเนี่ยรวมทั้งหมดหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 91,255 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถ้าหากคนต้องเสียภาษีนำเข้าซึ่งหากลูกค้าเนี่ยจะต้องถูกจัดเก็บภาษีเกินกว่าอัตราเดิมเนี่ยครับก็ถามว่ารัฐบาลพร้อมจะออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการได้รับผลกระทบอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหวังว่าคุณสุภจีเดินทางกลับมาในครั้งนี้เนี่ยก็คงจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาในส่วนของประเทศไทยเนี่ยนะครับมาดูในเรื่องของพายุไต้ฝุ่นพายุหลังจากเราเจอพายุโอนิลแล้วมาเจอดอลฟินเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอพายุลูกใหม่ทั้งบังกีแล้วก็พายุอีกลูกหนึ่งเนี่ยน่าจะชื่อว่าไตฮีหรือชื่ออะไรเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้เนี่ยนะครับซึ่งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับว่าปีนี้หน้าฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศไว้จะมีการออกประกาศฉบับต่างๆเพราะดูจากดาวเทียมและการวิเคราะห์นะครับสถานการณ์เนี่ยที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการแจ้งว่าสภาวะน้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมหนักนะครับกรุงเทพมหานครก็ฝนตกหนักตลอดเวลาระมัดระวังนะครับในพื้นที่เดิมประสบสภาวะน้ำท่วมแล้วก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากภัยแล้งซ้ำซากอยู่ตลอดเวลาผมก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็เจอทุกปีท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซากอยู่ตลอดเวลานะครับก็อยู่ที่ว่าในส่วนของรัฐบาลแต่ละรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังขนาดไหนแล้วผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเอาจริงเอาจังขนาดไหนกันอย่างไรนี่นะครับอย่างไรก็ตามในพื้นที่เดิมปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก็ต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคุณธีรพัฒน์เนี่ยซึ่งเป็นอธิบดีเนี่ยนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยรายการแจ้งเตือนไว้แล้วเร็วขึ้นแล้วก็มีหลายระดับยอมรับว่าการแจ้งเตือนในรอบนี้ถือว่าได้รวดเร็วแล้วก็มีการประสานงานกับทั้งฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงฝ่ายกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองฝ่ายปราบปรามหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็ต้องเอาจริงเอาจังกันในเรื่องของตรงนี้ส่วนแผ่นดินไหวนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของไทยเป็นวงแหวนแห่งไฟโซนเนี่ยนะครับแห่งแถวประเทศอินโดนีเซียซึ่งรวมถึงยุโรปและศรีลังกาออกมาทางตอนล่างของประเทศไทยนี่นะครับผมก็รู้คนไทยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็ตื่นมาตอนเช้าๆนี่อาจจะรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนไม่มากก็น้อยนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแต่เรารู้สึกได้ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาคือใกล้กับเราสุดเนี่ย500กิโลเมตรครับทำให้เรารู้สึกถึงความเคลื่อนไหวและได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ได้มีผลกระทบตึกต่อตึกสูงในเมืองไทยแล้วก็ต้องดูนะครับว่าในเรื่องของทางอาจมีปัญหาเรื่องปัญหาสึนามิเนี่ยนะครับประเทศไทยเรายังโชคดีเรียกว่าเป็นประเทศที่มีเกาะกำบังทั้งประเทศเวียดนามประเทศสปป.ลาวส่วนฝั่งอันดามันเนี่ยและยังมีประเทศสหภาพเมียนมานะครับยังดีที่สามารถป้องกันเราไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดความเสียหายสักเท่าไหร่ส่วนอาคารร้าวต่างๆถนนอาจจะมีซุดบ้างไม่บ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยครับก็อยู่ที่มาตรฐานในการก่อสร้างถนนหนทางถนนคอนกรีตต่างๆเราก็ต้องติดตามท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนครับพบกับผมใหม่ครับวันเสาร์หน้าวันนี้ลากันก่อนครับขอบคุณครับติดตามรายการและสวัสดีครับ
1: ท่านโลกท่านข่าวสารท่านเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยท่านไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง FM 92.5 MHz

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับทุกวันเสาร์บรรยากาศสบายๆแบบนี้เช่นเคยครับในรายการสไตล์ดีกับผมภูดิศศิริวุฒิเช่นเคยครับท่านผู้ฟังครับแน่นอนครับรายการของเราก็มาพร้อมกับเพลงแปลกๆใหม่ๆครับเปิดโลกแห่งเสียงเพลงให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงอินดี้แปลกๆกันไปในรายการนี้เลยครับและเช่นเคยครับผมก็นำคอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกเช่นเคยครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังครับแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็ลองไปติดตามกันได้เลยในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

สำหรับวันนี้ครับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเคยครับเรามารู้จักเจ้าอาการผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลายท่านจะรู้หรือเปล่าว่ามันคือโรคนี้หลายคนเคยเจ็บศอกไหมครับรู้เท่าทันอาการเทนนิสเอลโบว์เนี่ยวันนี้เราไปหาสาเหตุพร้อมกันครับเจ้าเทนนิสเอลโบว์ครับก็คืออาการจุดเกาะเส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบนั่นเองครับเป็นคำที่เรียกง่ายๆของบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่ใช้กระดูกข้อมือเกิดอาการอักเสบนั่นเองครับซึ่งเทนนิสเอลโบว์เนี่ยเกิดจากพฤติกรรมของการใช้งานข้อมือในกลุ่มคนที่ทำงานยกของหนักและก็การเล่นกีฬาบางประเภทครับหรือผู้ที่เคยเกิดอุบัติเหตุบางชนิดนั่นเองซึ่งสามารถสังเกตอาการของเทนนิสเอลโบว์ได้ครับเช่นจะมีอาการปวดบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกนะด้านนอกเมื่อต้องหยิบจับของในท่าที่ต้องเกร็งหรือว่ากระดกข้อมือนั่นเองจะเกิดเจ็บศอกซึ่งเจ้าเทนนิสเอลโบว์ครับมักจะมีอาการเป็นหลักสัปดาห์หรือว่าเป็นแบบหลักเดือนเลยก็ตามครับซึ่งจะใช้เวลานานกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้แต่การมาหาหมอเนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาการรักษาทำให้โรคเทนนิสเอลโบว์นั้นหายได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งแพทย์นั้นก็จะซักประวัติเกี่ยวกับการใช้งานข้อมือตรวจร่างกายดูจุดกดเจ็บและก็การตรวจแบบโคเซนเทสครับหากคนไข้นั้นมีประวัติอุบัติเหตุร่วมด้วยแพทย์จะพิจารณาการใช้การตรวจแบบเอ็กซเรย์ร่วมด้วยนั่นเองครับซึ่งแนวทางในการรักษาเทนนิสเอลโบว์มีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดอย่างการกินยาที่ใช้แนวทางการรักษาตามระดับความรุนแรงของอาการไปจนถึงการรักษาแบบผ่าตัดนั่นเองครับซึ่งเจ้าหลังการผ่าตัดเทนนิสเอลโบว์เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลโดนน้ำก่อนที่จะนัดตัดใหม่นะเพราะว่าใส่ประคองแขนในช่วงแรกเนี่ยแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้งานแขนหนักๆไปด้วยนั่นเองพร้อมทำกายภาพเพื่อการออกกำลังกายไปด้วยเพิ่มกล้ามเนื้อต่อไปนั่นเองครับก็อย่างที่บอกกันครับท่านผู้ฟังครับว่าเทนนิสเอลโบว์นั้นก็คืออาการที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการใช้ข้อมืออย่างหนักรวมถึงการเกร็งข้อมือซ้ำๆครับเมื่อมีการใช้งานเหล่านี้สะสมไปนานๆก็จะทำให้รู้สึกบาดเจ็บแล้วก็ปวดบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกนั่นเองกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันครับจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อหาแนวทางในการรักษานั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปทำความรู้จักเทนนิสเอลโบว์กันครับว่าภัยร้ายที่ส่งผลต่อการใช้งานแขนอันตรายยังไงบ้างมีสาเหตุจากอะไรและมีแนวทางรักษายังไงบ้างในช่วงหน้ากับรายการสไตล์ดีครับ

ลับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเจ้าเทนนิสเอลโบว์ครับหรือว่าชื่อไทยก็คืออาการจุดเกาะเส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบนั่นเองครับนี่ก็เป็นคำเรียกง่ายๆของบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่ใช้กระดูกข้อมือเนี่ยเกิดการอักเสบนั่นเองครับโดยเส้นเอ็นกล้ามเนื้อดังกล่าวครับจะเกาะบริเวณปุ่มกระดูกด้านนอกของกระดูกข้อศอกนั่นเองครับวิ่งมาเกาะบริเวณข้อมือแล้วก็มีหน้าที่ที่จะควบคุมการกระดกข้อมือนั่นเองครับเมื่อมีการใช้งานเกร็งหรือว่ากระดกข้อมือซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็นนะแล้วก็ตรงปุ่มกระดูกข้อศอกนั่นเองเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บเล็กๆหรือว่าฉีกขาดเล็กๆเหล่านี้สะสมขึ้นมาเรื่อยๆครับก็จะเริ่มแสดงอาการปวดในบริเวณนั้นขึ้นมานั่นเองเรามาดูสาเหตุครับเทนนิสเอลโบว์นั้นเกิดจากอะไรครับเกิดจากหลายสาเหตุเลยก็คือพฤติกรรมการใช้งานข้อมือนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการเกร็งหรือว่าการกระดกข้อมือซ้ำๆนั่นเองฮะกลุ่มคนที่ทำงานยกของหนักเป็นเวลานานเนี่ยและก็ยกของหนักสะสมทุกวันก็เกิดอาการนี้ได้การเล่นกีฬาบางประเภทที่ต้องใช้งานแบบสะบัดข้อบ่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นเทนนิสกอล์ฟแบดมินตันหรือว่ากีฬาอื่นๆครับที่จำเป็นต้องใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือบ่อยๆรวมถึงการยกเวทเทรนนิ่งหรือว่าการออกกำลังกายในท่ากระดกข้อมือบ่อยๆเกิดอาการเทนนิสเอลโบว์ได้ครับหรือว่าอุบัติเหตุบางชนิดครับที่ส่งผลให้เกิดการกระแทกบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการเทนนิสเอลโบว์ได้เช่นเดียวกันนั่นเองฮะทีนี้เรามาสังเกตอาการกันบ้างครับว่ามันยังไงนะอาการหลักๆของเขาที่พบได้บ่อยก็คือปวดบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกฮะเมื่อต้องหยิบจับของในท่าที่ต้องเกร็งนั่นเองหรือว่ากระดกข้อมือครับเช่นการถือของในท่าที่ต้องคว่ำมือเนี่ยลองคว่ำมือแล้วถือของดูเจ็บไหมถ้าเจ็บเนี่ยเทนนิสเอลโบว์แน่นอนผู้ป่วยมักจะรู้สึกเจ็บนั่นเองหรือว่าปวดบริเวณดังกล่าวครับในบางกรณีหากอาการสะสมจนเป็นหนักมากๆเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกปวดได้ง่ายฮะแม้จะหยิบจับของที่ไม่หนักก็ปวดแล้วอ่ะแล้วถามว่าเทนนิสเอลโบว์เนี่ยควรมาพบแพทย์ตอนไหนโดยปกติแล้วครับมักจะมีอาการเป็นหลักสัปดาห์หรือว่าหลักเดือนใช่ไหมครับเมื่อมีอาการปวดมากขึ้นจนรู้สึกว่าปวดเนี่ยกระทบต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันก็รู้สึกใช้งานข้อมือไม่สะดวกเริ่มรับรู้ได้ถึงความผิดปกติแล้วก็เข้ามาปรึกษาแพทย์เลยดีกว่ายังไงก็ตามฮะเทนนิสเอลโบว์ก็เป็นอาการที่หายได้เองตามธรรมชาติแต่ใช้ระยะเวลานานฮะกว่าจะกลับมาเป็นปกติโดยอาจใช้เวลาประมาณ1ปีหากไม่ได้รับการรักษาใดๆแต่การมาหาหมอเนี่ยก็จะช่วยล่นลดระยะเวลาทำให้โรคนั้นหายได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกันครับกับวิธีวินิจฉัยอาการเทนนิสเอลโบว์ในรายการสไตล์ดีครับช่วงหน้าครับ

เองครับอย่างไรก็ตามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเจ้าโรคเทนนิสเอลโบนั้นไม่ได้รักษาแล้วหายทันทีนะครับต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาเป็นหลักเดือนเลยจึงจะกลับมาใช้งานกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการปวดได้อย่างปกติดีนั่นเองในส่วนของการรักษาแบบผ่าตัดกันบ้างล่ะครับในกรณีที่รักษาแบบไม่ผ่าตัดแล้วมาถึง6เดือนไปจนถึง1ปีแล้วยังไม่เห็นผลเนี่ยแพทย์ก็จะแนะนำให้ผ่าตัดเพื่อเข้าไปเอาเอ็นส่วนที่เสื่อมออกครับโดยการผ่าตัดนั้นมีตัวเลือกหรือว่าเทคนิคการผ่าตัดขึ้นอยู่กับความชำนาญของแพทย์ผู้ผ่าตัดนะครับซึ่งจะผ่าตัดในลักษณะแบบ open surgery ครับผ่าตัดแบบเปิดแผลครับแล้วก็ลักษณะแบบ arthroscopic surgeryผ่าตัดแบบส่องกล้องครับแล้วก็เป็นแบบ percutaneous surgery ครับผ่าตัดแบบผ่านรูเข็มเล็กนั่นเองครับนี่ก็เป็น3วิธีนะครับในการผ่าตัดนั่นเองในส่วนของการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดครับทำได้อย่างไรฮะก็คือสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้แผลนั้นโดนน้ำครับก่อนนัดตัดไหมนั่นเองครับทำไป 10-14 วันหลังการผ่าตัดครับเลี่ยงได้เลี่ยงใส่ประคองแขนในช่วงแรกไว้ครับแต่ผู้ป่วยก็ยังสามารถถอดตัวประคองเพื่อใช้งานไหล่ได้ตามปกติก็หลีกเลี่ยงการใช้งานแขนหนักๆรวมถึงยกของหนักครับหลังตัดไหมอาจมีการทำกายภาพเพื่อออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อต่อไปได้นั่นเองครับพักกันก่อนครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับรายการสวัสดีครับ

เกาะเส้นเอ็นข้อศอกด้านนอกอักเสบครับก็คืออาการปวดหรือว่าติดขัดเมื่อกระตกข้อมือนั่นเองครับการยกหรือว่าหยิบจับของหนักๆโดยอาการนี้จะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานข้อมือไม่ว่าจะเป็นทั้งการเกร็งกระตุกข้อมือซ้ำๆรวมถึงการเล่นกีฬาบางประเภทที่ต้องใช้งานสะบัดข้อมือบ่อยๆครับแล้วก็อุบัติเหตุบางชนิดที่อาจจะส่งผลให้เกิดการกระแทกบริเวณข้อศอกฝั่งด้านนอกครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสามารถหายเองได้นะอย่างไรก็ตามครับซึ่งการรักษาเจ้าเทนนิสเอลโบว์เนี่ยสามารถลดระยะเวลาการฟื้นตัวของเส้นเอ็นได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้บรรเทาอาการปวดแล้วก็สามารถใช้งานข้อมือตามปกติได้เร็วขึ้นนั่นเองโดยสามารถรักษาด้วยการไม่ผ่าตัดก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยการใช้ยารักษาโดยการออกกำลังกายรักษาโดยการทำกายภาพและก็การฉีดยาครับรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ย6-12เดือนแล้วถ้ายังไม่หายดีแพทย์ก็จะแนะนำให้ไปผ่าตัดเพื่อนำเส้นเอ็นที่เสื่อมออกเพื่อให้อาการหายได้เร็วขึ้นหลังผ่าตัดนั่นเองครับไม่ต้องไปกังวลครับเป็นยังไงรักษาอย่างนั้นครับรักษาดูลองดูครับมันมีทั้งวิธีแบบไม่ผ่าตัดก่อนครับจากเบาก่อนไปจนถึงฉีดยา 6-12 เดือนไม่หายแล้วค่อยผ่าตัดครับไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับถ้ามีอะไรก็ลองปรึกษาแพทย์ดูจะเป็นการดีที่สุดครับจะได้หายไวๆครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้ครับสไตล์ดีกับผมภูริศิริวุฒิก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จากรุ่นสู่รุ่น
1: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: เรารักประเทศไทย
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในรายการสตาร์ดีแล้วครับท่านผู้ฟังครับซึ่งเราจะมาสรุปกันเลยครับว่าเจ้าเทนนิสเอลโบนั้นเนี่ยในทางการแพทย์นะครับเราจะเรียกมันว่าจุด

0: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
0: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลในหลายพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดขจัดดินสไลด์และอุปสรรคกีดขวางบนเส้นทางสัญจรและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกยังคงบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้อย่างต่อเนื่องทางการเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงการเปิดเส้นทางสัญจรและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดในหลายพื้นที่เช่นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องสะสมส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ในจุดเสี่ยงอื่นๆที่อาจได้รับผลกระทบขณะที่พื้นที่ซึ่งระดับน้ำลดลงได้จัดกำลังพลเข้าทำความสะอาดคราบโคลนเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเส้นทางหลายจุด พร้อมเรื่องความสะดวกด้านการจราจรจนสามารถเปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปะเหลียน
8: จังหวัดตรังโดยโครงการชลประทานตรังได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเตรียมเครื่องจักรกลและการทำงานเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนได้อย่างทันท่วงทีสอดคล้องกับมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่มุ่งเน้นทั้งการป้องกันเตรียมพร้อมตอบสนองและฟื้นฟูเพื่อลดความเสียหายและรักษาเสถียรภาพภาคการเกษตรด้านนายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตรังพื้นที่ริมคลองนางน้อยและคลองปะเหลียนพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่มีประวัติน้ำท่วมซ้ำซากได้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมขนย้ายสิ่งของและเครื่องมือทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยจังหวัดตรังจะติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ีต้อนรับค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเจ้าย
2: ินดีต้อนรับครับ
3: อัสลามุอะลัยกุมรอมะตุลลอฮ์ชื่อว่าบารอกาตุ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
2: ยินดีต้อนรับครับ
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวประจำวันเสาร์ที่22 สิงหาคม 2569นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับต้อมทิติมาอินกล่ำนะคะซึ่งรายการของเราออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง10:07 น.ไปจนถึงเวลา11:00 น.นะคะทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 GHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ต้อมก็ยังคงมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารทางการท่องเที่ยวนะคะกิจกรรมดีๆสาระความรู้ต่างๆที่จะได้นำมาอัปเดตนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะก็มีข่าวทางด้านของการท่องเที่ยวนะคะเป็นกิจกรรมดีๆค่ะโดยททนะคะเปิดตัว Night Time Wonder พบค่ำย่ำราตรีนะคะชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองไทยหลังพระอาทิตย์ตกนั่นเองค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการ Night Time Wonder พบค่ำย่ำราตรีแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนหรือว่า Night Time Tourism นะคะภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ค่ะโดยต่อยอดเทรนด์ Night Time Tourismสู่การสร้างประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ค่ะที่ชวนให้นักท่องเที่ยวออกไปค้นพบเสน่ห์ยามวิกาลและความสุขที่เริ่มต้นทันทีเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าค่ะผ่านการรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมและที่พักยามค่ำคืนจากทั่วประเทศพร้อมกับมีการผนึกกำลังผู้ประกอบการนะคะมอบสิทธิประโยชน์แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษค่ะเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มการใช้จ่ายและวันพักค้างของนักท่องเที่ยวค่ะและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะคะโดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์มากกว่าการเดินทางเพื่อเช็คอินเพียงอย่างเดียวค่ะอีกทั้งยังนิยมออกเดินทางในช่วงเวลาที่มีผู้คนไม่หนาแน่นบรรยากาศผ่อนคลายและสามารถใช้เวลาได้อย่างเต็มที่ยามค่ำคืนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองธรรมชาติและก็วิถีชีวิตในอีกมิติหนึ่งนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นตลาดกลางคืนนะคะลิ้มรสอาหารท้องถิ่นคาเฟ่เปิดดึกดินเนอร์ริมทะเลการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติหรือกิจกรรมกลางแจ้งที่สามารถสัมผัสได้เฉพาะหลังพระอาทิตย์ตกซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ที่มองหาความแปลกใหม่แล้วก็ความหมายของการเดินทางนั่นเองค่ะและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางนะคะททก็ได้จัดกิจกรรม Media Fam Trip ค่ะเป็นการเชิญอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมสัมผัสแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยวยามค่ำคืนผ่าน2เส้นทางต้นแบบค่ะได้แก่ Starry Wild Nights จังหวัดชลบุรีค่ะที่นำเสนอประสบการณ์ Adventure and Nature Tourism ผ่านกิจกรรมล่องเรือตกหมึกส่องสัตว์ยามค่ำคืนและแคมปิ้งท่ามกลางธรรมชาติและ Moonlight Wellness Escape จังหวัดเพชรบุรีค่ะที่ชวนเปิดประสบการณ์ Wellness Retreat Experience นะคะท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบเติมเต็มการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการผ่อนคลายและการใช้ชีวิตอย่างสมดุลในบรรยากาศยามค่ำคืนค่ะนอกจากการสร้างแรงบันดาลใจผ่านเส้นทางท่องเที่ยวแล้วนะคะยังรวบรวมดีลและโปรโมชั่นพิเศษร่วมกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอกิจกรรมสินค้าและบริการท่องเที่ยวยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นล่องเรือดำน้ำแคมปิ้งส่องสัตว์ยามค่ำคืนโรงแรมและที่พักร้านอาหารคาเฟ่เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ออกเดินทางอย่างคุ้มค่าค่ะพร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืนอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะโดยโครงการ Night Time Wonder พบค่ำย่ำราตรี จึงเป็นอีกหนึ่งแคมเปญของททนะคะที่ชวนให้ทุกคนออกไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวยามค่ำคืนในมุมใหม่ผ่านเส้นทางกิจกรรมและก็โปรโมชั่นสุดพิเศษจากผู้ประกอบการทั่วประเทศค่ะเพื่อร่วมกันสร้างสีสันกระตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวในประเทศและส่งต่อคุณค่าของการเดินทางในทุกช่วงเวลาค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็กิจกรรมต่างๆของโครงการได้ทาง Facebook Page Night Time Wonder พบค่ำย่ำราตรีค่ะแล้วออกไปสัมผัสเสน่ห์ของประเทศไทยหลังพระอาทิตย์ตกแล้วค่ำคืนของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นเองค่ะและช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเที่ยวด้วยกันค่ะ

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: ช่วงที่2ของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามค่ะเส้นทางท่องเที่ยวที่ชวนเปิดมุมมองใหม่ของมรดกไทยทั้งศิลปะการแสดงงานประณีตศิลป์และภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เที่ยวอยุธยาที่ได้ทั้งเดินทางพักผ่อนและเรียนรู้เรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกันค่ะเติมเต็มสีสันให้ทริปอยุธยาได้มีความหมายแล้วก็น่าจดจำยิ่งขึ้นนะคะเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามนั้นเป็นโครงการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมค่ะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททค่ะเขาร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวนะคะจากกรุงเทพมหานครสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางหลักก็คือศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินและอาคารเรียนรู้เรื่องโขนทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะตลอดจนร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปด้วยนะคะซึ่งจุดเด่นที่สุดของเส้นทางท่องเที่ยวนี้ก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททจัดบริการรถรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ฟังระหว่างพระบรมมหาราชวังและศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่26ธันวาคมนี้นะคะทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะโดยเที่ยวไปนะคะรถจะออกจากบริเวณถนนหน้าพระลานตรงข้ามประตูวิมานเทเวศฝั่งมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพมหานครในเวลา 11:00 นนะคะและเดินทางถึงศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดประมาณ12:30 นค่ะส่วนเที่ยวกลับนะคะรถก็จะออกจากศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดในเวลา 15:30 นและเดินทางถึงจุดส่งณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรอาคาร4เวลาประมาณ 16:30 ถึง 17:00 นนั่นเองค่ะรู้แบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายท่านคงสนใจกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็เป็นจังหวัดใกล้ๆด้วยแล้วก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่ทำให้เราได้ไปเรียนรู้ทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยนะคะฉะนั้นหลายคนสนใจและคงอยากรู้ว่าแล้วจะทำยังไงให้ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเดี๋ยวอดใจไว้ค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อว่าสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามที่ต้องการใช้บริการรถรับส่งฟรีจะสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
3: กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอาสาพาเที่ยวกันแล้วนะคะหลังจากที่ไปพักฟังเพลงกันมาแล้วในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อค่ะตามที่ได้เกริ่นไปไว้ในช่วงที่แล้วนะคะว่าเราแนะนำคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมไปท่องเที่ยวในโครงการเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามนะคะซึ่งหลายท่านก็สนใจนะคะในช่วงนี้ค่ะก็จะมีคำแนะนำนะคะสำหรับท่านที่อยากจะร่วมกิจกรรมนี้สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมงานเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามนะคะต้องการใช้บริการรถรับส่งฟรีก็เดี๋ยวเรามาทำการลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้ากันได้ค่ะโดยทำตามขั้นตอนดังนี้นะคะ

ตรวจสอบข้อมูลการจองตรวจสอบวันเวลาจำนวนผู้โดยสารแล้วก็หมายเลขที่นั่งให้ถูกต้องก่อนยืนยันการจองค่ะ 6. ยืนยันแล้วก็รับบัตรขึ้นรถนะคะเมื่อจองสำเร็จนะคะระบบจะแสดงเลขที่การจองแล้วก็สามารถบันทึกบัตรขึ้นรถไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะเพื่อที่จะนำมาแสดงในวันเดินทางนั่นเองค่ะซึ่งรถแต่ละรอบนะคะรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน50ที่นั่งตามจำนวนที่นั่งของรถซึ่งควรลงทะเบียนจองล่วงหน้าให้เร็วที่สุดค่ะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มักจะมีผู้ที่สนใจจองเต็มเร็วนะคะส่วนการลงทะเบียนหลายท่านบอกเอ๊ะรถต้องไปลงทะเบียนที่ไหนนะคะลงทะเบียนออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังได้ที่เว็บไซต์ artofthekingdomfreebus.com นะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยย้ำอีกครั้งนะคะ artofthekingdomfreebus.com ค่ะและก่อนที่เราจะเดินทางก็ต้องมีข้อที่ควรรู้กันด้วยนะคะก็คือปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าเวลา 18:00 นของวันก่อนวันเดินทางนะคะหากลงทะเบียนล่วงหน้าไม่ทันสามารถลงทะเบียนหน้างานได้ตามจำนวนที่นั่งที่ยังเหลือนะคะอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันหน้างานเลยนะว่ายังมีที่นั่งเหลือไหมจากนั้นค่ะก็ต้องมีการแสดงหลักฐานการจองแล้วก็ข้อมูลผู้โดยสารกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนขึ้นรถกันด้วยแล้วก็ควรมาถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลานะคะ 10:30 นค่ะเพื่อที่จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนออกรถในเวลา 11:00 นนั่นเองค่ะและควรบันทึกบัตรขึ้นรถไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารด้วยค่ะหลายท่านอาจจะอยากจะรู้จักนะคะว่าศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะคะศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดนะคะตั้งอยู่ในเขตตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519ค่ะโดยเดิมมีพระราชทานนามว่ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ก่อนเปลี่ยนชื่อในภายหลังนะคะแล้วก็พื้นที่แบ่งออกเป็น4ส่วนหลักค่ะได้แก่พื้นที่ทำเกษตรกรรมอาคารฝึกงานหัตถศิลป์กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินค่ะที่ถูกออกแบบภายใต้แนวคิดพิพิธภัณฑ์ในสวนสวยบรรยากาศร่มรื่นเคี้ยวขจีเหมาะกับการมาเดินชมแบบเพลิดเพลินทั้งวันค่ะซึ่งก็จะมีค่าเข้าชมและเวลาเปิดปิดพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินนะคะผู้ใหญ่จะมีค่าเข้าชม150บาทนักเรียนนักศึกษาผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป75บาทค่ะทั้งนี้ต้องแสดงบัตรประจำตัวกันด้วยนะคะส่วนชาวต่างชาติสามารถใช้บัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังเข้าชมได้ค่ะนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มสอบถามอัตราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0353529950353559995และ022839557ค่ะสำหรับวันและเวลาทำการพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเปิดให้บริการวันพุธถึงวันอาทิตย์ค่ะเวลา 9:45 นถึง 15:30 นปิดจำหน่ายบัตรก่อนเวลาปิดทำการ30นาทีค่ะโดยจะปิดทำการทุกวันจันทร์และวันอังคารรวมถึงปิดในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ด้วยนอกจากนี้ยังมีวันเข้าชมฟรีด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็จะเปิดให้ชมฟรีในบางโอกาสพิเศษค่ะได้แก่วันที่3มิถุนายนวันที่28กรกฎาคมวันที่12สิงหาคมวันที่5ธันวาคมและวันเด็กแห่งชาติด้วยค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังเผื่อคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะเดินทางไปเที่ยวฟรีๆนะคะก็ไปถึงหน้างานไปที่สถานที่ท่องเที่ยวก็จ่ายแค่ค่าธรรมเนียมเข้าชมแค่นั้นเองนะคะเป็นกิจกรรมดีๆจากททท.ค่ะกับโครงการเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามที่จัดขึ้นนะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะถ้าสนใจไปลงทะเบียนได้นะคะที่เว็บไซต์artofthekingdomfreebus.com ค่ะสำหรับวันนี้มองดูเวลาแล้วหมดเวลาอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันธิติมาอินกล่ำนะคะและรายการอาสาพาเที่ยวต้องลาไปกันก่อนแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำการทูตเพื่อประชาชนดูแลคนไทยในต่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
6: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
5: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำการทูตเพื่อประชาชนดูแลคนไทยในต่างประเทศขณะที่กระทรวงแรงงานเตรียมหารือนิวซีแลนด์เพิ่มโอกาสแรงงานไทยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์วันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยว่าสถานะของไทยในเวทีระหว่างประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การหารือและความร่วมมือกับต่างประเทศเกิดผลเป็นรูปธรรมรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการทูตเพื่อประชาชนโดยมุ่งเน้นดูแลคนไทยในต่างประเทศอย่างทั่วถึงไม่เฉพาะการให้บริการด้านเอกสารแต่รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนการเข้าถึงสิทธิ์และการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศที่พำนักเพื่อให้คนไทยสามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางมาทำงานตามฤดูกาลในภาคเกษตรของนิวซีแลนด์ประมาณ 7,800 คนต่อปีรัฐบาลเตรียมนำประเด็นแรงงานหารือควบคู่กับการปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการแรงงานไทยจังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
8: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำไซบายลำไซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำไซบายวัดที่เขื่อนลำไซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำไซบกวัดที่สะพานข้ามลำไซบกอำเภอลืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำไซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สหประชาชาติเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังพบผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในช่วง3เดือนที่ผ่านมานายจูเลียนฮาเนสผู้ประสานงานอาวุโสด้านอีโบลาของสหประชาชาติเปิดเผยว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในระยะเวลา3เดือนโดยครึ่งหนึ่งเสียชีวิตในช่วง20วันที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสและขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าการรับมือทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,290 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,500 รายอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แท้จริงอาจมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับคุณสองปรากฏครับเขาบอกว่าในช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนอยู่สองช่วงด้วยกันนั่นก็คือวันที่24วันที่24ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับปริมาณน้ำฝนก็จะมีการตกลงมาแต่ไม่หนักเท่ากับ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับในช่วงของวันที่24ส่วนอีกช่วงนึงก็คือนู่นเลยครับวันที่30ครับช่วงวันที่30ตอนนี้นะครับจากการดูข้อมูลต่างๆนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าช่วงวันที่30เนี่ยอาจจะมีฝนมาอีกระลอกนึงนะครับซึ่งอาจจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากกว่าวันที่24แต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลนี้ก็ยังไม่ต้องตกอกตกใจไปเพราะว่าก่อนหน้าที่จะถึงวันที่30ก็คือสักวันที่27เนี่ย3วันเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการคำนวณใหม่แล้วก็จะรีบแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนั่นเองนะคร
1: ับในสิ่งสำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการให้ข้อมูลมานะครับก็คือให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เนี่ยปริมาณฝนรายอำเภออยู่ในระดับสีเขียวก็จริงที่นั่นนะครับแต่เนื่องจากว่าฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องทุกอำเภอโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาอยู่ใกล้ทางน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงต้องเฝ้าระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่สำคัญเวลาดินเขาอุ้มน้ำหรือว่าอิ่มน้ำเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดดินถลายนะหรือว่าดินสไลด์เนี่ยก็โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเซลล์บอดแคสต์เนี่ยค่อนข้างจะไวนะครับแล้วให้ปฏิบัติตามด้วยนะครับนี่เป็นพยากรณ์อากาศนะครับที่เราได้รวบรวมมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคร
0: ับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับปริมาณน้ำฝนหรือฝนที่ตกมาในขณะนี้เนี่ยนะครับก็ยังไม่น่ากังวลใจเท่ากับภัยแล้งนะทางสทช.มีการพูดถึงนะครับแต่รอบนี้น้ำท่วมที่นั่นเนี่ยนะครับน้ำยังโชคดีครับคุณปรากฏที่ปริมาณน้ำที่ท่วมทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลลงสู่ที่เขื่อนสิริกิติ
1: ์
0: นะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทางเขื่อนสิริกิติ์นั้นก็สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำอีกจำนวนมากเลยนะนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในยามหน้าแล้งปีนี้นั่นเองนะครับดังนั้นน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดน่านเนี่ยครับก็จะไหลไปเรื่อยๆจนเข้าสู่เขื่อนสิริกิตนั่นเองนะครับซึ่งความจุในขณะนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับ
1: แปลว่าเขื่อนเนี่ยยังพอที่จะรับน้ำเอาไว้ในช่วงนี้แล้วก็สามารถบริหารจัดการเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้ด้วยนะครับแต่ว่าฝนที่มาระลอกหลังเนี่ยก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดอย่างที่คุณบอกประมาณ3วันล่วงหน้าเขาจะมีการคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันอีกสัก1ครั้งนะครับว่าความรุนแรงของฝนที่จะตกลงมารวมไปถึงปริมาณน้ำที่จะตกลงมาที่สำคัญก็คือน้ำที่ไม่ได้อยู่ในระบบลำน้ำก็พวกน้ำป่าทั้งหลายเนี่ยก
0: ็
1: จะมีการคำนวณออกมาด้วยว่าความเสี่ยงนะครับเปอร์เซ็นต์ที่น้ำจะไหลลงมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราได้ประมวลนะครับให้คุณผู้ชมได้รับทราบในเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านครับ
0: ใช่แล้วนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับต้องบอกว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตอนนี้นะครับก็มีการสั่งเปิดศูนย์พักพิงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะที่ดอยภูคานั่นเองนะครับทางด้านของท่านสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดนะครับได้เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ของดอยภูคาครับคุณสกรกฎ
1: ครับ
0: ซึ่งหลายชุมชนเนี่ยยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกครับเนื่องจากว่าถนนและก็สะพานเนี่ยได้รับความเสียหายพร้อมกับเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาซึ่งเป็นจุดรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เป็นฐานในการประสานความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างเร่งด่วนนั่นเองนะครับ
1: แล้วก็เป็นเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่นะครับทางคุณสุชาติเนี่ยได้บอกว่าจุดเด่นของการช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าที่เราเรียกย่อๆว่าทศเนี่ยมีศักยภาพนะครับที่สำคัญเนี่ยเขามีเครื่องมือนะที่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่นะครับให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ใช้รถต่างๆเข้าไปถึงได้นะและที่สำคัญทางอากาศเขามีเฮลิคอปเตอร์ของกรมทศเองเนี่ยแหละของกระทรวงนะครับของทศที่สามารถลำเลียงทั้งอาหารน้ำถุงยังชีพอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างห่างไกลนะครับฮอของทศก็สามารถที่จะนำเอาเนี่ยฮะอาหารสดๆเลยนะคร
0: ับ
1: ไปถุงยังชีพไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ถนนนั้นถูกตัดขาดได้อย่างรวดเร็วนะครับและสิ่งที่ท่านบอกอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องเวลาเลยใช้ฮอเข้ามาช่วยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดเพราะบางที่อย่างที่บอกรถยนต์หรือยา านพาหนะภาคพื้นเข้าไปไม่ได้แต่ว่าทางทศเนี่ยเขามีเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถเข้าไปสนับสนุนภารกิจนำสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนนะครับซึ่งเป็นจุดแข็งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับอันนี้เป็นข้อความที่ทางคุณสุชาติได้แจ้งไปยังพี่น้องประชาชนครับ
0: โดยพื้นที่ที่ลำเลียงไปนะครับเป็นพื้นที่ของอำเภอปัวนะครับจำนวน2หมู่บ้านด้วยกันได้แก่บ้านน้ำคว้างแล้วก็บ้านผาเวียงซึ่งได้รับผลกระทบก็คือเส้นทางถนนเนี่ยถูกตัดขาดเลยนะครับภารกิจก็คือจะมีอาหารกล่องจำนวน600กล่องถุงยังชีพ80ถุงนะครับแล้วก็ลำเลียงขึ้นเฮลิคอปเตอร์จำนวน2ลำเพื่อที่จะส่งไปยังพี่น้องประชาชนนะครับตามแผนที่ได้มีการวางไว้นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านั่นเองนะครับเอาเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเลยเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถสัญจรได้ทางเส้นทางถนนปกติครับดังนั้นทศมีเฮลิคอปเตอร์ก็เอาไปใช้ในภารกิจนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ
1: จุดเด่นอีกอย่างนึงของทศนะครับก็คือเขาสามารถใช้เขามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถอ่านภาพถ่ายดาวเทียมนะเพราะฉะนั้นเขาจะร่วมมือกับทางจิสด้านะครับในการที่จะนำเอาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากจิสด้าเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่จะประสบภัยนะครับพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมีจุดไหนได้บ้างนะครับหรือนักบินของทศเขาสามารถวิเคราะห์แผนที่พื้นที่จุดพื้นที่ที่เหมาะที่จะไปแจกจ่ายอาหารได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดเด่นที่ทางทศหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดเหตุวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับการช่วยเหลืออย่างที่บอกไว้ควบคู่ทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการดูแลผู้ที่เข้าพักในศูนย์พักพิงที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาและรวมไปถึงการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับจะระดมทรัพยากรทั้งหมดของทศเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนครับ
0: ครับนั่นเป็นภารกิจของทศนั่นเองนะครับมาดูอีกท่านนึงครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเจเศษก็ลงพื้นที่นะเราได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันแรกเลยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปทั้งลงพื้นที่ลุยน้ำไป
1: เจ็ตสกีก็มี
0: มี
1: ครับมอเตอร์ไซค์ก็มี
0: มี
1: ซาเล้งก็จะมี
0: ด้วยบางครั้งนี่แบกโดยใช้กำลังของตัวเองนะครับเพราะท่านบอกว่าเวลานี้ช่วยอะไรได้ก็ต้องช่วยนะครับท่านเจเศษครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งการเร่งฟื้นฟูในพื้นที่ประสบอุทกภัยแบบครบทุกมิติโดยระดมกำลังจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภาคเอกชนร่วมด้วยช่วยกันนะครับนำเครื่องจักรกลรถบรรทุกกำลังคนแล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นเนี่ยเข้าไปสนับสนุนภารกิจอย่างเต็มกำลังนั่นเองนะครับพร้อมกับมีการกำหนดเป้าหมายเอาไว้ด้วยนะครับในการฟื้นฟูเพื่อให้การเดินหน้านั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับสำหรับพื้นที่ที่ตำบลปัวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าได้รับผลกระทบรวม11หมู่บ้านครับโดยบางจุดถนนเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับมีถนนขาดเป็นระยะประมาณสัก10เมตรนะครับแล้วก็มีความสูงของแนวถนนประมาณ4เมตรจนไม่สามารถที่จะสัญจรได้นะครับทางมท.3จึงกำชับให้เร่งระดมเครื่องจักรแล้วก็กำลังจากทุกหน่วยงานเข้าพื้นฟื้นฟูนะครับพร้อมกับขีดเส้นไว้เลยว่าอยากให้เสร็จภายใน7วันนี้ให้เร่งดำเนินการในส่วนของเส้นทางที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้การได้เร็วที่สุดนะครับเพราะถนนคือเส้นทางสำคัญที่ประชาชนเนี่ยใช้เดินทางและเป็นช่องทางในการขนส่งสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ทางปอพอนะครับได้รวมไปถึงอบตนะครับได้มีการระดมกำลังอย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆนะรถน้ำนะครับหลังตอนนี้อย่างที่บอกนะครับเรื่องของการฟื้นฟูสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของโคลนต่างๆนะเพราะฉะนั้นรถน้ำที่ต้องใช้นะครับในการล้างบ้านเนี่ยก็สำคัญมากนะครับโดยในภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับทางมท.3เองนะครับคุณเจเศษเนี่ยก็สั่งการให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอระดมเอาเครื่องจักรและรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่นะครับไปนำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญก็คือแอ่งกับน้ำนิวซีแลนด์มาใช้ในการสนับสนุนภารกิจการทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับขณะเดียวกันในก็ให้ทางอบต.ในพื้นที่และอบต.ข้างเคียงระดมรถน้ำนะครับเข้ามาช่วยแบ่งปันนะจ่ายน้ำสนับสนุนภารกิจในการฉีดล้างโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนให้กับประชาชนที่จะฟื้นฟูนะครับแล้วก็ให้บ้านเนี่ยสามารถกลับมาอยู่อาศัยได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ
0: ครับส่วนเรื่องของประปาหมู่บ้านนะครับเรื่องของไฟฟ้าอันนี้นะครับมีการนำรถชาร์จไฟให้กับพี่น้องประชาชนว่าบางพื้นที่เนี่ยเขามีการตัดไฟนั่นเองนะครับระบบสาธารณูปโภคต่างๆทางมท.3ก็กำชับผู้นำในแต่ละพื้นที่ให้ไปเร่งสำรวจระบบประปาครับโอ้จำเป็นมากเลยแล้วก็ประสานจากช่างการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเข้าตรวจสอบแล้วก็เร่งฟื้นฟูระบบให้กลับมาใช้งานให้เร็วที่สุดนะครับส่วนเรื่องของไฟฟ้าในจุดที่มีปลั๊กหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกน้ำท่วม
1: อันนี้อันตรายนะครับ
0: โอ้โหต้องเร่งตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าสู่ระบบนั่นเองพร้อมกับกำชับ น่วยงานไฟฟ้านะครับเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็จ่ายไฟในพื้นที่ที่มีความพร้อมให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ครับมีการจัดรถผลิตไฟฟ้าแล้วก็รถชาร์จไฟเคลื่อนที่เข้าไปบริการในบริเวณที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อพี่น้องประชาชนสามารถนำเอาโทรศัพท์มือถือครับคุณส
1: อคัน
0: หลายคนตอนนี้อาจจะแบตหมดไปแล้วนะครับไปชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็รถชาร์จไฟต่างๆเคลื่อนที่เนี่ยไปลงให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับนำปลั๊กสามตาแล้วก็สายชาร์จของตัวเองมาเพื่อมารับบริการนะครับรองรับการใช้งานของพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับ
1: นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องช่วงนี้นะครับก็คือเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือด้วยความคิดความเห็นอกเห็นใจกันนะครับอย่างทางมร.3เนี่ยเขาย้ำเลยนะครับว่าเขาจะดูแลคนที่เดือดร้อนเนี่ยเหมือนลูกนะจะระดมช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับโดยท่านเน้นย้ำให้เข้าไปดูแลทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ำอาหารที่พักเนี่ยบอกว่าอย่าให้ขาดตกบกพร่องก็คือต้องมีแรงพอที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้นะครับแล้วกำชับด้วยนะครับว่าคนที่มาช่วยเราต้องดูแลให้เหมือนลูกเหมือนคนในครอบครัวเพราะทุกคนคือกำลังสำคัญในการเร่งฟื้นฟูและเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกต่อหนึ่งด้วยนะครับคุณเจเศรษฐ์เนี่ยได้บอกต่อด้วยนะครับว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นงานที่ยากนะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายแต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันเพื่อทำให้สำเร็จหากทรัพยากรที่มีอยู่นั้นยังไม่เพียงพอก็ต้องขอให้พื้นที่รายงานขึ้นมาให้ได้ทราบนะครับเพื่อที่จะจัดเติมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกำลังเครื่องจักรสิ่งของที่จำเป็นจะได้จัดเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับงานที่เรากำลังทำเป็นงานยากที่สุดแต่ไม่มีใครทำนอกจากพวกเรานะเราก็ต้องทำนี่คุณเจเศรษฐ์บอกนะครับและต้องทำให้สำเร็จถ้ายังไม่พอขอเพิ่มอีก 2-3 วันนะคุณเจเศรษฐ์บอกได้เลยนะครับว่าผมรอฟังอยู่ว่าตอนนี้อยากได้อะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับและท่านบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยอาหารเตรียมพร้อมจากกรุงเทพมาจำนวน2คันเติมเข้ามานะครับเพื่อที่จะลำเลียงส่งมายังจังหวัดน่านและจะมีการระดมทุกเครื่องจักรที่มีเข้ามาสนับสนุนภารกิจในการฟื้นฟูอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยครับ
0: ครับนี่ก็เป็นภารกิจนะครับของทางมท.3นะครับลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงวันแรกๆเลยไปทำทุกภารกิจจริงๆนะครับทั้งบัญชาการก็แล้วลงไปช่วยด้วยตัวของท่านเองก็แล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับที่ลงไปในพื้นที่ครั้งนี้
1: ต้องบอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยทยอยนำเสนอภารกิจนะให้ได้เห็นกันนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยลงไปพื้นที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วนำคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่รู้พื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับ แต่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้เสียงจากผู้ประสบภัยเอง
0: ถูกต้องนะครับต้องบอกว่าที่จังหวัดน่านนะครับหลายต่อหลายคนก็เป็นกังวลละนะครับว่าพี่น้องประชาชนตอนนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้างเสียงจากประชาชนจริงๆที่ประสบ
1: ภัย
0: ในครั้งนี้เป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับคุณยุพวดีนะครับณัฐสิทธิ์โสพลซึ่งเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับวันนี้อยู่ในสายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเป็นผู้ประสบภัยเองด้วยถูกต้องไหมครับ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมครับว่าพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่บ้านนะครับอยู่ตรงไหนและประสบภัยที่ว่าเนี่ยน้ำท่วมรุนแรงขนาดไหนสูงขนาดไหนแล้วตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะคือที่บ้านเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านส่วนตอนล่างนะคะจะค่อนข้างติดกับแม่น้ำน่านประมาณ500เมตรค่ะก็ถ้าน้ำท่วมเมื่อไหร่อะค่ะก็ที่บ้านก็จะขึ้นก่อนที่แรก
1: ครับ
2: แล้วก็จะลงที่สุดท้ายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้ำท่วมมาเนี่ยนะคะเราก็ทำการต้องทำการเก็บของเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็ตอนนี้น้ำลงแล้วขังอยู่ประมาณ3วันค่ะ
1: ครับ
2: น้ำลงแล้วก็เป็นโคลนท
1: ั้
2: งหมดเลย
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ครับผมอีกแทรกนิดนึงได้ไหมครับว่าน้ำตอนที่น้ำมาเนี่ยน้ำแรงไหมครับคุณยุพวดีอยากรู้จริงๆเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำแรงมากแล้วพัดเอาตะกอนเศษขยะมาด้วย
2: ก็ถ้าดินแม่น้ำมาค่อนข้างแรงค่ะ
1: โอ้
2: ค่ะค่อนข้างแรงแต่ส่วนใหญ่ก็จะผุดออกมาจากท่อระบายน้ำด้วยอะค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะเพราะล้นผนังกั้นเข้ามาแล้วก็ระบายออกมาจากท่อระบายน้ำ
1: โ
2: อ
0: ้ครับตอนนี
1: ้น้ำลดแล้ว
0: น้ำเริ่มลดแล้วนะครับตอนนี้ที่บ้านเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องของหลังจากที่สภาพน้ำเนี่ยลดลงไปแล้วครับณตอนนี้เลย
2: ตอนนี้มีแต่โคลนค่ะก็คือโคลนหนามากค่ะหนากว่าทุกปีเพราะคิดว่าน่าจะเป็นน้ำป่า
1: ครับ
2: มาก ค
1: ่
2: ะ
1: ครับแล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงครับช่วยกันเอาออกมาก่อนแต่เชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามลงพื้นที่ไปช่วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับ
2: ตอนนี้ที่บ้านก็ช่วยเหลือกันเองก่อนค่ะ
1: ค
2: ก็คือพยายามเตรียมอุปกรณ์ไว้เนาะเพราะว่า3ปีแล้วม
1: ี
2: ประสบการณ
1: ์
2: ก็เตรียมไม้ดันน้ำเครื่องฉีดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
2: ่อยๆไล่โคลนออกแต่ว่าตอนนี้คือบนถนนเนี่ยเป็นโคลนหมดเลยค่ะเทศบาลน่าจะยังไม่มา
1: ครับยังเข้ามาไม่ได้
2: อย่าค่ะเขาค่อยๆทำไล่มาจากข้างนอกอะค่ะ
1: ครับ
2: พอดีของเราเป็นที่สุดท้ายที่มันน้ำลง
0: ครับก็เหมือนตอนนี้ก็ช่วยตัวเองกันไปก่อนนะครับทีนี้คุณยุพวดีเราดูจาก รูปของคุณยุพวดีเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเป็นข้าราชการด้วยนะครับอันนี้ขออภัยครับเป็นข้าราชการสังกัดไหนครับ
2: อ๋อเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะอยู่มทรล้านนาน่าน
1: โอ้ครับตอนนี้ที่มาอะไรนี่หยุดก่อนใช่ไหมครับหรือว่ายังไงฮะตอนนี้
2: ใช่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงสอบก
1: ็
2: เลยมีการประกาศจากมหาลัยอะค่ะว่าขอให้เลื่อนสอบก
1: ่
2: อนค่ะย้ายไปสัปดาห์หน้าค่ะ
1: ครับตอนนี้จากอาจารย์นะกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะคร
2: ับ
1: ตอนน
2: ี้
1: เชื่อว่าภาคส่วนที่เข้าไปสิ่งที่ยังขาดอยู่ในพื้นที่ที่รอบบ้านอาจารย์เองนะครับเรารวมไปถึงตัวที่บ้านอาจารย์เองด้วยเนี่ยสิ่งที่ตอนนี้อยากจะให้ทางรัฐช่วยเหลืออย่างเช่นเรื่องของอุปกรณ์ที่ต้องมาใช้ในการล้างบ้านอะไรเพิ่มเติมมีไหมครับ
2: สิ่งที่สำคัญที่สุดของการล้างบ้านนะคะก็คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงค่ะ
1: เพราะมันหนาใช่ไหมครับ
2: ไม้ดันโคลนค่ะอันนี้คือแบบช่วยทุ่นแรงได้เยอะมากเลย
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็พวกโคลนตามถนนนะคะก็ส่วนใหญ่เทศบาลหรือว่าหน่วยงานภาครัฐนะคะก็จะมาช่วยกันดันโคลนตอนนี้ก็รออยู
1: ่ครับ
2: คร ับ
1: ที่บ้านเสียหายเยอะไหมครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายหรือว่าอาจารย์เตรียมตัวและปีนี้เตรียมตัวก่อนไหมครับ
2: ปีนี้เตรียมตัวก่อนค่ะเพราะที่บ้านเป็นร้านค้าด้วยเมื่อตอนปี58เนี่ยเมื่อปีที่แล้วค่ะหนักเลยเพราะว่าเข้ามาได้บ้านประมาณ3เมตร
1: ครับ
2: คือมีชั้น1เลยนะคะฝ้านี่แบบหมดเลยแต่ว่าปีนี้ก็คือด้วยความที่เข็ดเนาะก็เตรียมการค่ะก็หาคนมาช่วยยกของขนของอะไรอย่างเงี้ยค่ะข
1: ึ้
2: นชั้นบนก
1: ็
2: จะมีพวกตู้ชั้นวางอะไรพวกนี้ค่ะที่ขึ้นไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้จม
0: ต้องปล่อยให้จม
2: ล้างเอา
0: น่าเห็นใจครับเรื่องราวของอาหารการกินครับทั้งบ้านของอาจารย์เองหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ระแวกนั้นเป็นไงบ้างครับสามารถที่จะหาอาหารได้ตามปกตินะครับ
2: ค่ะตอนน้ำท่วมอะค่ะก็ยกครัวมาชั้น2เนาะส
1: ่
2: วนบ้านไหนที่เป็นผู้สูงอายุคนเดียวอะค่ะเขาก็ย้ายไปอยู่วัดค่ะเขาไปอยู่ศูนย์พักพิงกัน
1: ครับ
2: ค่ะก็เรื่องอาหารการกินก็ตอนน้ำท่วมก็มีรถเอ้ยไม่ใช่มีเรือ
1: ครับ
2: มีเรือค่ะช่วยเหลือก็คอยวิ่งประกาศว่าแบบอาหารไหมคะอะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยค่ะ
1: ครับแสดงว่าความช่วยเหลือจากภาครัฐที่เข้าไปถึงเร็วที่สุดตอนนั้นก็คือเรื่องของอาหารการกินที่เข้าไปช่วยทำให้เราสามารถมีอาหารการกินอยู่ได้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ครับหลายๆหน่วยงานเขาเข้าไปช่วยกันเลยใช่ไหมครับในพื้นที่นั้น
2: ใช่ค่ะตอนน้ำท่วมมันเข้ามากันเยอะมากเลยค่ะ
1: อ๋อครับ
0: ครับตอนนี้นอกจากอุปกรณ์ที่บอกก็คือพวกเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพวกไม
1: ้
0: ดันโคลนต่างๆยังต้องการอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมไหมครับในสำหรับคนในพื้นที่ทั้งหมดเลยครับ
2: จริงๆอาจจะอยากได้พวกน้ำเปล่าน้ำดื่มเ
1: น
2: ี้ยค่ะหร
1: ือ
2: ว
1: ่
2: าแบบแต่เมื่อเช้านี้ก็มีโรงพยาบาลน่านนะคะเอารถ6ล้อตะเวนแล้วก็แจกยาฉีดหนูค่ะกันฉีดหนู
1: อ๋อครับ
0: ครับครับตอนนี้จุดที่อาจารย์อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านอะไรที่ไหนฮะ
2: สวนตาลล่างค่ะ
1: สวนตาลล่างนะครับ
0: ตาลล่างอยู่ที่อำเภออ
2: ยู่ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองน่านค่ะ
0: อยู่ในเมือง
1: นะครับ
0: เมืองน่าน
1: อาจารย์ครับผมถามย้อนกลับไปนิดนึงได้ไหมครับวันที่ช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาจะมีการประกาศผ่านทางเซลบอร์ดแคสต์คือจะถามเรื่องของการรับรู้ข้อมูลในการเตรียมตัวเหมือนอาจารย์เตรียมตัวได้เป็นอย่างดีเขามีการประกาศให้เตรียมตัวอย่างไรบ้างไหมครับหรือเซลบอร์ดแคสต์ได้รับช่วงไหนแล้วข้อความเนี่ยถูกต้องตรงตามที่ผู้ประสบภัยเขาได้เจอจริงไหมครับ
2: ก่อนหน้านี้นะคะเราติดตามข่าวมาตลอดตั้งแต่จะเกิดพายุอะค่ะไม่ใช
1: ่
2: มันไม่ใช่พายุเนาะช่วงนี้มันเป็นร่องของมรสุม
1: ร่องมรสุมเฉยๆครับ
2: ค่ะเป็นร่องมรสุมก็ตามข่าวมาตลอดตั้งแต่ปัวน้ำท่วมค่ะ
1: ครับ
2: เพราะว่าในเขตเทศบาลเนี่ยจะรับน้ำจากทางปัวท่าวังผาเนี่ยประมาณ1
1: ครับ
2: 2วัน
1: ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ข่าวว่าปัวท่วมหนักปุ๊บ เทศถ้าบางผาก็ท่วมน่านนี่ในตัวเมืองในเขตเทศบาลเนี่ยรอรับน้ำได้เลยค่ะอันนี้คือข่าวที่เรากรองก่อนครั้งแรกเนาะส่วนตัวเทศบาลเองอะค่ะนายกเทศมนตรีท่านก็ประกาศตลอดว่าปริมาณน้ำเยอะมากนะให้เก็บของ
1: ครับ
2: ค่ะส่วนเซลบอร์ดแคสเนี่ยมาสักตอนเที่ยงแล้วนะคะเที่ยงของวันที่19อะค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็น้ำเนี่ยเข้าประมาณตอน6โมงเย็นในบ้านที่บ้านนะคะเพราะที่บ้านเนี่ยอยู่ที่ต่ำจะท่วมก่อนที่อื่น
1: ครับ
2: ก็มีเวลาเก็บประมาณถ้าจากนับจากเซลล์บอร์ดแคสอะค่ะมาจนถึงน้ำท่วมจริงๆอะก็ประมาณ5ชั่วโมง
0: 5ชั่วโมง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับก็ถือว่าสามารถที่จะเตรียมความพร้อมได้ทันอยู่ไหมครับอาจารย์
2: ที่บ้านเก็บก่อนแล้วอะค่ะจริงๆ5ชั่วโมงอะของที่บ้านยังไงก็ไม่ทัน
0: ก็ไม่ทัน
1: เพราะว่าของเยอะอย่างที่บอกเป็นร้านขายของด้วย
0: แต่ละบ้านก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปถ้าจะให้เทียบปริมาณน้ำเพราะหลายคนจะชอบเอามาเทียบกับรอบที่ผ่านมาเห็นว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเทียบกันเนี่ยรอบนี้จะเบากว่ารอบที่แล้วจริงไหมฮะ
2: จริงค่ะรอบนี้ก็จะเข้ามาในบ้านเนี่ยน่าจะประมาณเมตรหนึ่ง
1: ครับ
2: ค่ะประมาณนี้แต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยเข
1: ้
2: ามาในบ้านเนี่ยโอ้นู่นเลยค่ะถึงเพดานน่าจะประมาณ2เมตร
1: ครับ
2: 50ประมาณเนี้ยค่ะ
1: โอ้
2: นี่ไม่นับเพราะที่บ้านนี่สูงจากถนนอีกนะคะ
1: อ๋อแสดงว่าที่ถนนนี้ยิ่งต่ำกว่าอีกใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ครับใช
0: ่
2: ค่ะ
0: ครับอาจารย
1: ์
0: มีเวลาสั้นๆอยากให้อาจารย์ช่วยถอดบทเรียนเผื่อจะสื่อสารไปทางรัฐบาลนะครับว่าในรอบนี้อยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้างเรื่องของการบริหารจัดการหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมครับถือว่ารัฐบาลจะได้นำข้อมูลตรงนี้ไปได้ปรับปรุงในครั้งต่อไปได้ด้วยครับ
2: จริงๆปัญหาน้ำท่วมก็คือไม่อยากให้มันเกิดอีกเลยอะค่ะ
1: ครับ
2: เพราะมันเหนื่อยจริง
1: ๆ
2: ค่ะคือท่วม3ปีซ้อนเนี่ยเรามีประสบการณ์ก็จริงแต่เราก็ไม่อยากล้างแล้วอะค่ะ
1: ครับ
2: ทีนี้มันก็มีข้อสงสัยค่ะเฉยๆถึงฝ่ายทงน้อยนะคะก็คือปัญหาของน้ำในเทศบาลเนี่ยมันระบายไม่ทัน
1: ครับ
2: ค่ะก็เลยล้นจากผนังกั้นน้ำออกมาค่ะก็เลยมีข้อสงสัยถึงฝ่ายทงน้อยอะค่ะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมในเขตเทศบาลหรือเปล่
1: า
2: ค่ะเพราะปัญหาเนี้ยท่านสว.มังกรเองก็เคยพูดในรัฐสภาแต่ว่าก็ไม่มีเจ้าภาพค่ะในการที่จะรับเรื่องไปทำวิจัยหรืออะไร มีคนพูดหลายคนแต่ว่าก็ไม่เห็นแรงในการศึกษาหรือว่าจะแก้ปัญหาหรือหาข้อต้นปัญหาจริงๆอะค่ะ
1: ครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยฝนเนี่ยมันเทลงมามันเป็นตามธรรมชาตินะคะ
1: ครับ
2: แต่ปัญหาที่ท่วมเนี่ยคิดว่าเพราะระบายไม่ทัน
1: ค่ะ
2: คิดว่าอาจจะอยากให้แก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ำให้มันดีกว่านี
1: ้การบริหารจัดการ
0: เลยครับเรื่องฝายทงน้อยอันนี้เป็นประเด็นอยู่นะครับ เดี๋ยวยังไงเราได้สื่อสารไปทางรัฐบาลนะครับเพื่อได้เข้าไปดูแลปัญหาตรงจุดนั้นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: อาจารย์ยังมีกำลังใจที่ดีอยู่นะครับเป็นกำลังใจนะครับแต่เสียงอาจารย์สดชื่นอยู่
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ครับเป็นกำลังใจนะครับ
0: ครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ยุพวดีณสิทธิ์โสพลนะครับอาจารย์อยู่ที่นั่นจากอาจารย์เป็นผู้ประสบภัยตอนนี้แต่ลักษณะของอาจารย์ก็คือการเตรียมตัวจากประสบการณ์3ปีอาจารย์บอกนะครับปีนี้ก็เลยมีการเตรียมตัวเป็นร้านค้าเลยต้องเตรียมตัวเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยนึงนะ
0: ครับซึ่งพอเตรียมตัวได้ดีเห็นไหมครับก็จะทำให้ความเสียหายนี่มันลดลงนะครับดังนั้นในทุกพื้นที่เอาแหละทางภาครัฐก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับในการแก้ไขปัญหาคือเราก็ไม่อยากให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่การเตรียมตัวทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ย่อมที่จะรู้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับดังนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างวันที่เราเอามาให้ทุกท่านได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือต่อไปจะไปพื้นที่อื่นที่หาดใหญ่หรือจุดอื่นๆที่ท่วมทุกปีท่วมซ้ำซากอันนี้ท่านก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญอันนี้เซลล์บอร์ดแคสต์ทำงานนะ5ชั่วโมงนี่ถือว่าได้อยู่นะ
1: ก็คือเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยจะเป็นระยะสุดท้ายแล้วที่เขาประมวลข้อมูลว่าชัดเจนแล้วว่าประชาชนในพื้นที่ที่เขาประกาศไปเนี่ยจะต้องทำตัวยังไงหรือมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไรนะเพราะฉะนั้นก็หลายๆท่านก็ย้ำท่านผู้ว่าเมื่อวานก็ย้ำคุณยศชนันก็ย้ำนะคุณเจเสดก็เชเซลล์บอดแคสต์นะหรือข้อความแจ้งเตือนจากภาครัฐเวลาส่งถึงไปแล้วนะครับให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามด้วยนะครับ
0: ครับ
1: มานะครับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากันบ้างนะครับอย่างที่ภาพที่เราเห็นนะครับว่าการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยเข้าไปถึงเร็วมากๆนะครับหนึ่งหน่วยงานที่เข้าไปเร็วมากๆเช่นเดียวกันก็คือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับวันนี้ทางหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์นะครับคุณเอ๋สุภมงคลรัตนจิตอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับจะได้พูดคุยเรื่องของการช่วยเหลือสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณสองคุณบิ๊มครับ
0: ครับการช่วยเหลือในรอบนี้ที่น่านมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรไหมครับถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นที่เราไปเคยไปช่วยเหลือมาครับท่านครับ
3: ต้องเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็พิธีกรนะครับอย่างนี้นะครับเรื่องของการเข้าช่วยเหลือนะครับในพื้นที่นะครับที่อำเภอปัวก็ดีนะครับในการเข้าออกในพื้นที่ที่เมื่อวานที่เราได้เข้านำเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับยารักษาโรคแล้วก็เทียนส่องแสงสว่างนะครับข
0: ้
3: ามสะพานขายเจ้านะครับเพื่อที่จะเอาไปให้ประชาชนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยที่สะพานขาดเนี่ยเป
0: ็
3: นการที่จะเข้าในถึงสายเจ้ายากลำบากต้องใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ
0: ซึ่
3: งเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะเข้าไปสายเจ้ายังไงเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยตรงบ้านที่เราเคยเข้าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่โดนน้ำป่าไหลหลากถนนตัดขาดสะพานขาดทั้งสองสะพานนะครับเราต้องล็อกไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อจะเข้าย้อนกลับมาที่สายเจ้าตรงนั้นครับก็เป็นการยากลำบากในการเดินทางแล้วก็เป็นปีลาดเชิงเขาด้วยครับในการเข้าพื้นที่ก็จะลำบากหน่อยครับ
0: ครับเห็นในภาพตอนนี้นะคร
1: ับ ใช้โดรน
0: ที่มีสะพานขาดใช้โดนเลยครับท่านสุภาพมงคลครับ
3: ใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับสะพานขาดซึ่งกรมทางก็กำลังสร้างสะพานนะครับที่จะใช้อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะประชาชนในพื้นที่นะครับที่ดอยภูคาเนี่ยมีประชาชนจำนวนประมาณถึง 4-5,000 คนที่ติดอยู่บนนั้นนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรไปไหนได
0: ้
3: นะครับก็เลยจะต้องใช้โดนในการส่งอาหารในเบื้องต้นนะครับแล้วก็น้ำผ่าแทนนะครับในเบื้องต้นซึ่งเมื่อวานนี้เราส่งไปประมาณ500ชุดนะคร
0: ับ
3: แล้วก็น้ำอีก500ขวดขวดใหญ่ๆ500ขวดนะครับโดยชุมชนต่างๆจะไปแบ่งกันบนนั้นครับเพราะว่าทราบว่าโดยภูคาเนี่ยขึ้นมาใช้รถนะครับขึ้นจากอำเภอสันติสุขนะครับเพื่อที่จะลงมาที่อำเภอปัวเนี่ยถ้าไปถึงโดยภูคาแล้วลงมาที่อำเภอปัวเนี่ยเส้นทางตัดขาดประมาณ5กิโลและดินสไลด์ตลอดครับไม่สามารถใช้รถได้ครับ
1: ครับเบื้องต้นเนี่ยมีการประสานกับหน่วยอย่างมูลนิธิในที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะขอข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องของเส้นทางในเรื่องของสิ่งของจำเป็นไหมครับที่ต้องการ
3: ในพื้นที่นะครับได้รับความสะดวกจากกู้ภัยน่านนะครับก
0: ู้
3: ภัยน่านที่จะให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ทางเทศบาลตำบลปัวนะครับเอื้อเฟื้อในเรื่องของการนำเข้าไปในที่ก็ดีนะครับแล้วก็การทางนะครับที่อนุญาตให้เรานะครับใช้ตรงนั้นนะครับจุดตรงสร้างสะพานเป็นการส่งอาหารชั่วคราวก่อนเพราะว่าเขากำลังสร้างสะพานอยู่เราขอแค่ครึ่งชั่วโมงในการส่งอาหารให้เขาทางกรมทางก็ยินดีให้เรานะครับแล้วก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้นครับผม
1: ครับโดรนเนี่ยเอามาจากกรุงเทพหรือว่าใช้ในพื้นที่ครับ
3: ตอนนี้ครับเราจับมือร่วมกับคูโบต้าทีมตอบโต้คูโบต้าส่วนกลางนะครับที
0: ่
3: ใช้โดนตัวนั้นซึ่งมีความสามารถบรรทุกได้เนี่ย25กิโลครับแล้วก็คนที่บินขนส่งน่ะระยะไกลๆและสามารถควบคุมได้ต้องเป็นมืออาชีพเท่านั้นครับเราเลยใช้ทีมตอบโต้ของคูโบต้าสำนักงานใหญ่ในการช่วยเหลือเราครับ
0: ครับท่านสุภาพมงคลพอมีข้อมูลไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยสะพานที่ขาดไปเนี่ยได้รับการซ่อมแซมหรือยังและถ้าไม่รับการซ่อมแซมเนี่ยมันสามารถที่จะไปเส้นทางอื่นได้ไหมครับเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกเส้นทางหนึ่งครับ
3: ไปอีกเส้นทางหนึ่งที่ผมบอกครับจากอำเภอสันติสุขขึ้นไปดอยสุขาแล้วก็ลงมาที่อำเภอปัวครับไม่สามารถจะลงมาที่อำเภอปัวหน้าฝ่ายเจ้าได้ประมาณอีก5กิโลเพราะว่าโดนต้นไม้เนี่ยถูกตัดขาดแล้วก็ดินโคลนสไลด์เป็นระยะครับผมไม่สามารถถึงตรงนั้นได้แต่จะขึ้นไปช่วยอีกชุมชนหนึ่งที่อยู่บนเขาเลยได้ครับ
1: ครับครับตอนนี้ในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นลักษณะของการส่งของบรรเทาทุกข์ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นถุงต่างๆนะครับหรือว่ามีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไหมครับอย่างเช่นผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างนี้ได้ช่วยด้วยไหมครับทางมูลนิธิ
3: ตอนนี้ฝั่งทางนั้นยังไม่มีรับแจ้งมาว่ามีผู้ป่วยติดเตียงนะครับแต่เบื้องต้นณวันแรกแหละที่เราช่วยออกมาครับที่บ้านท่าวังผาก็นำผู้รับบาดเจ็บเนี่ยส่งโรงพยาบาลให้ครับมีอยู่ครับผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คนได้รับบาดเจ็บครับผมมีคร
0: ับตอนนี้ทางทีมถอนกำลังออกจากพื้นที่หรือยังครับหรือว่ายังคงให้ความช่วยเหลือกันต่อครับตอนนี้ฮะ
3: ณตอนนี้นะครับผมเข้ามาในพื้นที่บ้านป่าแดดนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ในอำเภอปัวนะครับซึ่งเป็นอีกฝั่งหนึ่งของฝ่ายเจ้านะครับซึ่งได้รับผลกระทบ ต้องบอกว่ากองไม้เนี่ยมาโหระทึกเลยครับ
0: อ
3: ยู่คาถนนอยู่และชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้ตอนนี้ทีมปูเวต้าแล้วก็ทีมเพื่อนฝ่ายอาสาปฏิบัติการภัยพิบัตินะครับรวมทั้งกู้ภัยพิษณุโลกนะครับเข้าบูรณาการนะครับแล้วก็กำลังจะเปิดทางให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถเข้าออกในพื้นที่ได้ก่อนครับ
1: ครับตอนนี้นะเชื่อว่าอยู่ในพื้นที
0: ่
1: ทางคุณเอ๋เนี่ยน่าจะได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้ประสบภัยนะครับหรือว่ามันจะเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆมูลนิธิต่างๆที่เข้าไปในพื้นที่สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือที่ยังขาดแคลนอยู่มีอะไรบ้างครับคุณเอ๋ครับ
3: ผมต้องบอกว่างี้นะครับส่วนในเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายเนี่ยสำหรับทีมกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยต้องขอบคุณทุกกู้ภัยทุกหน่วยงานราชการแล้วก็สิ่งต่างๆที่เข้ามาช่วยในการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนที่ออกไปและตอนนี้ประชาชนที่ขาดก็คือเรื่องของการฟื้นฟูครับฟื้นฟูชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ขาดน้ำขาดอาหารนะครับตอนนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพ่อจันทร์ย่าสภากาชาดไทยนะครับได้นำโรงครัวนะครับโดยจังหวัดเป็นคนดำเนินการมาตั้งโรงครัวอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้องหนึ่งที่นะครับบ้านกองควายหนึ่งที่นะครับแล้วก
0: ็
3: ที่อำเภอเวียงสาอีกหนึ่งที่เป็น3จุดด้วยกันสำหรับในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องข้าวกล่องนะครับแต่ตอนนี้ยังขาดเยอะแยะมากมายและอีกหลายหมู่เลยนะครับมีพี่น้องกู้ภัยตอนนี้ต้องบอกว่าส่วนที่อพยพเนี่ยก็ทยอยกันกลับแล้วจะเหลือเพียงแค่กู้ภัยที่เป็นโรงครัวพระราชทานนะครับที่อยู่ประจำจุดต่างๆแต่การทำอาหารเนี่ยไม่สามารถทำให้ทั่วถึงได้ครับเพราะว่าการความเสียหายของพื้นที่เนี่ยกระจายวงกว้างมากๆเลยครับ
0: ครับทราบว่าทางมูลนิธินะครับได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมโครงการแบ่งปันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยใช่ไหมครับอยากให้คุณเอ๋ได้บอกเล่ารายละเอียดตรงส่วนนี้หน่อยครับ
3: ครับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของมูลนิธิเพื่อนพานะครับก็สามารถบริจาคเงินนะครับส่งให้กับมูลนิธิได้เลยนะครับโดยช่องทางหลายๆช่องทางครับต้องบอกหลายๆช่องทางเลยทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรธนาคารกรุงศรีนะครับหรือไม่ท่านก็ไปเติมปั๊มน้ำมันที่บางจากสนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านได้นะครับในตอนนี้ครับ
0: ครับครับผมสำหรับพี่น้องประชาชนครับคุณสกรกฎครับคุณเอกครับถ้าเห็นแล้วอยากจะไปร่วมด้วยช่วยกันนะกับทางมูลนิธิอันนี้สามารถที่จะประสานไปได้ที่ไหนครับแล้วก็ต้องการพี่น้องประชาชนนะครับทักษะไหนอะไรยังไงที่จะไปช่วยในการกู้ภัยในครั้งนี้ครับ
3: ในการเข้าไปในครั้งนี้กู้ภัยเนี่ยต้องบอกว่าเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้เหลือการฟื้นฟูนะ
0: ครับ
3: สำหรับหน่วยงานไหนที่มีเครื่องจักรนะครับคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับต้นไม้ตอนนี้ครับติดอยู่บนถนนที่ตอนนี้มีโคลนด้วยนะครับที่ผมเข้าเนี่ยที่หมู่บ้านเนี้ยมีโคลนมีเศษไม้เยอะแยะลงมาจากภูเขาครับใครที่มีอย่างตอนนี้ทางกูโบต้าเขาได้สนับสนุนรถเครื่องจักรนะครับแล้วก็รถไถนะครับรถแบ็คโฮนะครับรวมทั้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับนำรถเครื่องจักรคนหนักลงมาในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับ
1: ครับคุณเอ๋ตอนนี้คุณเอ๋อยู่ที่ไหนครับ
3: บ้านป่าแดดครับ
1: อ๋อที่บ้านป่าแดดแล้ววันนี้มีแผนที่จะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในป่าแดดหรือจะไปที่บริเวณอื่นต่อครับ
3: ตอนนี้ผมขอทำเส้นทางให้ชาวบ้านสามารถสัญจรไปมาได้ก่อนครับแล้วก็จะเคลื่อนย้ายยังไงจะแจ้งให้ทราบทันครับ
1: ได้วันนี้สอบถามข้อมูลคุณเอ๋เพียงแค่นี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะครับ
3: ครับผมคร
1: ับ ครับขอบคุณมากนะครับคุณเอ๋สุภาพมงคลรัตนจิตนะครับหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับซึ่งเชื่อว่าภาพแบบนี้คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่วันแรกๆนะครับหลังจากที่ภัยมันเริ่มเบานิดนึงแล้วนะครับหน่วยกู้ภัยนะหรือว่าหน่วยช่วยเหลือก็เข้าไปทันทีจากทุกส่วนงานอันต้องขอบพระคุณจริงๆนะคร
0: ับใช่ครับแล้วถือว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมืออย่างจริงๆนะครับไปเจอปัญหาเฉพาะหน้าสะพานขาดเห็นไหมฮะ
1: ก่อนเลย
0: ใช่ฮะแล้วก็นี่เอาหน่วยงานในพื้นที่ทั้งโดรนนะครับแล้วก็ระดมคนกันไปนะ
1: ภาคเอกชนก็ช่
0: วยกันไปนะครับและที่สำคัญอย่างที่คุณเอ๋ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าถ้าใครอยากจะเข้าร่วมเป็นจิตอาสานะครับ ับหรือว่าร่วมสนับสนุนภารกิจนะครับพวกรถเครื่องจักรกลหนักรถแมคโครรถไถนะฮะสามารถที่จะติดต่อประสานงานไปได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะร่วมแบ่งปันนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเพจอีกครั้งนึงก็ได้สำหรับผู้ที่จะร่วมแบ่งปันนะครับกับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับอันนี้สามารถที่จะร่วมกันบริจาคนะครับนี่ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้นะครับคุณชอบรับถ่ายรูปไปก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง QR code ใช่ฮะร่วมบริจาคได้นะครับบางทีตัวเราไม่ได้ไปนะแต่ว่าก็ส่งกำลังใจไปได้นะส่งน้ำจิตน้ำใจหรือช่องทางในการช่วยเหลือแบบนี้เข้าไปช่วยเหลือได้เพราะจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับ
0: ครับนี่เป็นความช่วยเหลือของหลากหลายภาคส่วนจริงๆนะครับที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนั่นเองนะครับ
1: เดี๋ยวก็จะมีอีกหลายส่วนนะครับที่เราจะได้พูดคุยกันนะครับถึงเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนะ
0: ใช่ครับเพราะว่าน้ำท่วมรอบนี้นะครับโอเคจังหวัดน่านเราเห็นภาพรวมแล้วนะครับเห็นแล้วว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างไรนะครับตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ก็เริ่มจะคลี่คลายแล้วนะครับรอดูอีกครั้งนึง24-30นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็หลายต่อหลายคนก็เป็นกังวลอยู่ครับคุณสกรกฎครับว่าน้ำมันจะมาถึงเราหรือไม่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางอาจารย์นะครับที่เป็นผู้ประสบภัยบอกแล้วว่ามันจะไหลจากปัวนะครับมาท่าวังผาแล้วก็มาที่เมืองนะครับแล้วก็จะไหลลงทางเขื่อนสิริกิติ์ไปนะครับแต่ยังมีพื้นที่อื่นๆจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงนั่นเองนะครับที่อาจจะมีฝนลงมานะครับหรือว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมอย่างที่อุตรดิตถ์นะครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้จะได้ทางท่านรองผู้ว่านะครับท่านรองภูริวัฒน์โชตินพรัตน์นะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับจะได้พูดคุยกันนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
0: สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณสอคุณบินครับ
0: ครับอยากให้ท่านรองได้อัปเดตสถานการณ์ก่อนครับที่อุตรดิตถ์เป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์น้ำในขณะนี้ครับ
4: ครับตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับก็จะเล่าไทม์ไลน์นะครับว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีฝนตกหนักวันที่19นะครับทั้งคืนนะครับ
0: ครับ
4: แล้วก็มีตอนเช้าน้ำก็เริ่มท่วมนะครับเมื่อวันที่20สิงหาคมอำเภอรับแลพื้นที่ก็ท่วมประมาณ4ตำบลนะครับ
0: ครับ
4: แล้วก็รัศดรประมาณ300ครัวเรือนครับพื้นที่การเกษตรก็ประมาณ 4,000 ครับวันที่21เราก็มีการเร่งระบายน้ำโดยใช้เครื่องจักรแมคโครนะครับจำนวนทั้ง7คันตอนนี้ก็ระบายน้ำเข้าคลองบึงนายนะครับแล้วก็บึงนายก็จะระบายไปที่คลองพระสวัสดิ์แล้วก็จะออกแม่น้ำน่านนะครับ
1: ครับ
4: ครับ
1: ครับนี่ก็เป็นไทม์ไลน์ใช่ไหมครับท่านรองครับทีนี้ท่านรองผู้ว่าเนี่ยท่านอยากจะให้ท่านเล่าถึงเรื่องของการเตรียมการของจังหวัดเนี่ยเชื่อว่าทางจังหวัดได้เตรียมการเป็นอย่างดีในการที่จะรองรับมวลน้ำในครั้งนี้ครับ
4: ครับคือเราประชุมกันเมื่อ3เดือนก่อนนะครับว่าเราจะตีโจทย์เรื่องของเลนบอมนะครับซึ่งเวลาฝนตกหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยคือเราจะเตือนไปแล้วก็ยกประชาชนไม่ทันนะ
0: ครับ
4: อย่างเช่นวันที่19ครับเรามีทีมงานติดตามสถานการณ์กันทั้งคืนนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเราให้ทำในกระบอกวัดน้ำฝนเองนะครับซึ่งที่อำเภอรับแลเนี่ยวัดได้ประมาณ145นะครับอยากอธิบายว่าเลนบอมนี่คือฝนระเบิดนะครับเป็นลักษณะที่ฝนตกอยู่จุดเดียวนะครับแล้วก็เทกระหน่ำลงมานะครับ
0: ตกน้ำตกแช่ครับ
4: ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เขาพื้นที่สูงเนี่ยน้ำก็จะมาเร็วมากนะครับฉะนั้นทีมงานที่ในการแจ้งเตือนเนี่ยถ้าเรารอเรดาร์นะครับหรือว่าราชการจะแจ้งเตือนเนี่ยก็จะอพยพไปทันเราแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยทุกหมู่บ้านในพื้นที่เนี่ยกับจลปนะครับแล้วก็ทางท้องถิ่นนะครับเฝ้าระวังครับ
0: ครับครับซึ่งหลังจาก
4: เป็นในที่คาดการณ์ครับว่าเกิดคล้ายๆเลนบอมนะครับแล้วก็ติดกับอำเภอรับแลก็อำเภอศรีสัตว์จังหวัดสุโขทัยฝนได้ประมาณ300มิลนะครับของเราก็น่าจะได้ห่างๆนะครับแล้วก็แต่ว่าของเราเป็นภูเขาสูงชัน
0: ครับ
4: จากทีมงาน ที่เราทำงานทั้งคืนก็ทำให้เราแก้ไขปัญหาและก็วางแผนไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ
0: ครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าทางอุตรดิตถ์ก็คลี่คลายไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์น้ำหลังจากนี้ไปครับเราจะดำเนินการอย่างไรต่อกับร่องรอยหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมในครั้งนี้ครับ
4: ครับตอนนี้ของทีมงานเทศบาลนะครับแล้วก็จิตอาสาเข้าไปบูรณะนะครับแล้วก็ฟื้นฟูหลังจากที่น้ำได้ท่วมขังบ้านเรือนราษฎรนะครับวันนี้กำลังล้างอยู่ครับแล้วก็เก็บของนะครับแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายใดๆครับ
1: ครับท่านรองผู้ว่าครับ23 24 26แถวนี้มันจะมีฝนเข้ามาอีกทางจังหวัดได้มีการวางแผนในการรับมือปริมาณฝนที่จะเข้ามาใหม่นี้อย่างไรบ้างครับ
4: ครับเราก็มีเรื่องของการระบายน้ำนะครับที่เขื่อนศิริกิติ์ก่อนหน้านี้เราได้มีการท่องน้ำนะครับเพื่อที่จะรองรับพายุได้ประมาณ 2-3 ลูกนะครับน้ำในเขื่อนศิริกิติ์เราตอนนี้มีอยู่ประมาณคือความจุของเขื่อนเนี่ยรับได้ประมาณ 9,500 นะครับตัวเลขกลมๆตอนนี้น้ำ อยู่ที่เขื่อนประมาณ 6,000 กว่าครับแล้วก็ทางต่างๆแล้วก็ท่องน้ำนะครับเพื่อที่จะรองรับไปมาน้ำฝนเพื่อที่จะเบรกเรื่องของไม่ท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็ท่วมพื้นที่ที่อยู่อาศัยครับ
0: ครับครับในรอบนี้เนี่ยทั้งอำเภอที่โดนไปก็คืออำเภอลับแหลมีพื้นที่อำเภออื่นๆด้วยไหมครับท่านครับหรือว่าเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเป็นช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยอำเภอลับแหลก็จะโดนก่อนเลยอย่างเงี้ยครับ
4: ครับก็มีของอำเภอลับแหลก็จะมีพื้นที่ตำบลไผ่ร้อนนะครับที่พื้นที่ลุ่มนะครับส่วนอำเภอด้านล่างนะครับก็จะมีอำเภอตรอนอำเภอพิชัยก็จะได้รับผลกระทบในเรื่องของพื้นที่การเกษตรครับเพราะว่าเป็นพื้นที่นาแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มครับแต่ในพื้นที่ที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเนี่ยอย่างที่ท่านบอกน้ำลดแล้วอยู่ในช่วงการฟื้นฟูแล้วนะครับตอนนี้ทางจังหวัดได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับ
4: ก็เราทำงานเป็นทีมนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านสันติรังสีทุติยนะครับให้ความสำคัญในเรื่องการทำงานเป็นทีมนะครับ
1: ครับ
4: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมเราก็มาช่วยกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีทีมของทหารตำรวจจิตอาสานะครับหน่วยงานเกี่ยวกับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสนสช.นะครับทางกรมชลประทานนะครับก็มีความช่วยเหลือทำงานกันเป็นทีมครับ
0: ครับโดยปกติแล้วถ้าจะพูดถึงภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์พอเกิดน้ำท่วมลักษณะนี้นะครับมันจะเกิดกี่ช่วงครับ1ปีเกิดช่วงนี้ช่วงเดียวหรือว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีสักระลอกหนึ่งครับ
4: ก็ต้องรอดูสถานการณ์น้ำฝนนะครับที่จะตกส่วนพื้นที่เฝ้าระวังก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขานะครับในปีที่แล้วก็จะเกิดอุทกภัยในอำเภอที่อยู่ตอนเหนือครับ
1: ครับครับปริมาณน้ำปีนี้ครับท่านรองนะฮะแรงกว่าปีที่ผ่านมาไหมครับหรือปริมาณเยอะกว่าปีที่ผ่านมาไหมครับหรือว่าแตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับ
4: ปีนี้ปริมาณน้ำฝนเราน้อยกว่าปีที่ผ่านมาครับ
1: ครับครับแต่ว่าอาจจะมาอย่างที่ท่านบอกเมื่อกี้ใช้คำว่าเรนบอมนะฮะก็คือมาตกเร็วแรงในพื้นที่มันก็เลยท่วมหลากเข้ามาใช่ไหมครับ
4: ครับใช่ครับคือปัญหาโจทย์ใจก็คือไม่ใช่พายุนะครับท่วมครั้งนี้เป็นฝนตกปกติแต่ว่าลักษณะเป็นเรนบอมนะครับ
1: ครับ
4: ซึ่งการแจ้งเตือนการอบพยพถ้าพื้นที่นะครับไม่ได้ต้องระวังเองทางรายการก็จะเข้าอบพยพแล้วก็แจ้งเตือนก็จะล่าช้าแล้ว

0: ครับความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ได้รับแจ้งเตือนแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ก็มีการสื่อสารกันนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังกันทั้งคืนครับ
2: ครับ
1: คร
2: ับ ครับครับในช่วงท้ายนี้นะครับอยากให้ท่านได้ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนอุตรดิตถ์เองนะหรือพื้นที่ใกล้เคียงก็ตามที่ฟังรายการเราอยู่ตอนนี้ครับ
1: ครับก็จังหวัดอุตรดิตถ์เราได้รับท่านเมตตาบารมีจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่มีท่านเมตตากับชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ในการสร้างเขื่อนสิริกิติ์นะคร
2: ับ
1: หรือถ้าไม่สร้างเขื่อนของจังหวัดเราก็น่าจะหนักกว่าจังหวัดน่านนะครับสำหรับในการแก้ไขปัญหาเรื่องอุทกภัยนะครับสิ่งสาระสำคัญคือเราจะต้องเข้าใจเรื่องของฝนตกนะครับเข้าใจเรื่องเรนบอมนะครับแล้วก็ชุมชนจะต้องมีการเฝ้าระวังด้วยตนเองด้วยนะคร
2: ับ
1: ถ้าจะให้ทางราชการเฝ้าระวังให้ระบบการแจ้งเตือนเราก็จะอาจจะล่าช้าแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือไม่ทันนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ทีมงานเราพร้อมรับมือเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมการเรื่องเครื่องจักรนะครับการสื่อสารนะครับแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ต่างๆเต็ม 100% ครับ
2: ครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้ว่าเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากและเป็นกำลังใจด้วยนะครับท่านรองครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับท่านภูเรวัตโชตนพรัตน์นั้นท่านอาจจะได้ยินเสียงแทรกบ้างนะครับท่านอยู่ในพื้นที
0: ่
2: สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าท่านก็บอกว่าอยากที่จะมาสื่อสารให้ประชาชนได้รู้นะว่าทางจังหวัดเนี่ยเตรียมตัวมา3เดือนแล้วนะครับการช่วยเหลือประชาชนก็ทำเต็มที่เต็มความสามารถ
0: ครับงั้นภาพรวมที่อุตรดิตถ์เนี่ยไม่น่าเป็นกังวลแล้วนะครับสำหรับในระลอกนี้นะครับสำหรับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเอ้าอุตรดิตถ์ก็สบายใจได้นะตอนนี้สบายใจได้นะครับเรายังคงติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากหลากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นอุตรดิตถ์ไม่ว่าจะเป็นที่น่านนะครับแล้วก็ที่จังหวัดอื่นๆนะครับในรายการพิเศษลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นเนี่ยนะครับได้เห็นบรรยากาศโดยรวมนะครับของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นขยับไปอีกสักหนึ่งจังหวัดไหมครับคุณสอ
2: สุโขทัย
0: สุโขทัยนะครับวันนี้จะได้พูดคุยกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยนะครับท่านเบญจพัฒน์หมวกทองอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคะคุณบินคะ
0: ครับคำถามแรกอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดก่อนเลยครับว่าตอนนี้ที่จังหวัดสุโขทัยสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะก็ต่อเนื่องมาจากอุตรดิตถ์แหละค่ะว่าจังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะคะได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานะคะจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมขังนะคะก็มีพื้นที่ประสบปัญหาจำนวน3อำเภอด้วยกันแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยค่ะนะคะก็สถานการณ์เริ่มที่จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับสถานน้ำปัจจุบันก็มีอำเภอได้รับผลกระทบ2อำเภอค่ะ4ตำบล6หมู่บ้านนะคะจำนวน71ครัวเรือนประชากร222คนนะคะก
0: ็
3: ยังคือที่อำเภอศรีสัชนาลัยแล้วก็อำเภอสวรรคโลกค่ะ
2: ครับการให้ความช่วยเหลือครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดตอนนี้ทางจังหวัดเองมีแนวทางในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับ
3: ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะคะท่านนพฤทธิ์ศิริโกศลท่านบอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มที่จะลดลงแล้วแต่ว่าเรายังคงต้องเฝ้าระวังน้ำจากตอนเหนือของสุโขทัยนะคะซึ่งก็คือที่จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งจะไหลเข้าสู่จังหวัดสุโขทัยต่อไปนะคะตอนนี้นะคะท่านก็สั่งการค่ะให้เตรียมทั้งเครื่องจักรกลนะคะยานพาหนะเรืออุปกรณ์กู้ภัยนะคะการบรรจุกระสอบทรายเรื่องของอาหารและเสบียงต่างๆสิ่งของจำเป็นนะคะซึ่งเราก็คาดการค่ะคุณสอคุณมินค่ะว่ามวลน้ำจาก2จังหวัดเนี่ยจะมาถึงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกในช่วงวันที่23สิงหาคมนี้นะคะซึ่งเราก็จะบริหารจัดการน้ำดังกล่าวให้ไหลลงคลองจมน่านค่ะเพื่อจะผันลงแม่น้ำน่านให้ได้ประมาณสัก300ลูกบาศก์เมตรนะคะก็จะเหลือเข้าตัวเมืองประมาณ500ลูกบาศก์เมตรค่ะก็เป็นปริมาณที่จังหวัดพอรับได้นะคะแต่ถ้าว่ามามากกว่านี้ก็ต้องหาทางระบายเพิ่มเติมเข้าคลองก้างฝ่าแล้วก็บริเวณพื้นที่อื่นต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะน้ำแม่น้ำยมบริเวณหน้าจวนท่านผู้ว่ายังต่ำกว่าตลิ่งเกือบ1เมตรอะค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่นี้ทราบว่ามีอำเภอศรีสัชนาลัยและสวรรคโลกนะครับที่ได้รับผลกระทบถามว่าน่านิดนึงครับว่าโดยเฉพาะศรีสัชนาลัยซึ่งถือว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำยมด้วยอันนี้โบราณสถานต่างๆได้รับความเสียหายอย่างไรบ้างครับมีไหมครับ
3: อ๋ออันนี้ยังไม่ได้มีผลกระ

0: บกับโบราณสถานนะคะนะคะเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะมีการป้องกันอย่างรัดกุมค่ะนะคะแล้วก็สถานที่อย่างที่บอกไปว่าไม่ถึงกับติดกับโบราณสถานแบบที่จะสามารถที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับโบราณสถานของเราได้นะคะนี่ก็ขอให้สบายใจได้เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะไม่ได้มีผลกระทบนะคะกับทั้ง2เมืองมรดกโลกก็คือทั้งที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค่ะ
1: ครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดครับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนทางจังหวัดเนี่ยได้แจ้งเตือนอย่างไรบ้างผู้ว่าประสานประชาสัมพันธ์จังหวัดไปอย่างไรบ้างครับ
0: อ๋อเรื่องของการแจ้งสร้างความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยทางท่านผู้ว่าให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่า1นะคะเรื่องของสุโขทัยเนี่ยเราไม่มีเขื่อนขนาดใหญ่ในการที่จะบริหารจัดการน้ำดังนั้นต้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในการที่จะรับพร้อมรับกับสถานการณ์นะคะโดยใช้ช่องทางก็คือเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยนะคะทางเพจของสวทสุโขทัยแล้วก็สื่อโซเชียลในพื้นที่รวมไปถึงนะคะการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นตอนนี้ทาง NVT ของเรานะคะที
1: ่
0: เร่งที่จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็หอกระจายข่าวเสียงตามสายเครือข่ายของเราอีกหลากหลายนะคะที่จะช่วยกันแจ้งข้อมูลเป็นการเตือนภัยถึงประชาชนล่วงหน้าค่ะท่าน
2: ครับสุดท้ายนี้ทางจังหวัดอยากจะฝากอะไรไปถึงพี่น้องประชาชนบ้างครับโดยเฉพาะโอเคตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่หลังจากนี้ไปครับที่อาจจะ24 26แถวเนี้ยนะครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างครับท่านครับ
0: ค่ะทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนะคะท่านนพฤศิริโกศลนะคะเมื่อวานท่านก็ให้สัมภาษณ์ในรายการต่างๆเกาะติดสถานการณ์น้ํา NBT ของเราท่านก็บอกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์นะคะข่าวสารจากภาครัฐในช่องทางต่างๆที่ท่านได้เรียนบอกไปอย่างทั่วถึงอาจจะมีทั้งเสียงตามสายในเขตเทศบาลด้วยก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัติตามข้อแนะนํานะคะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นการอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของนะคะการเคลื่อนผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางออกมาในพื้นที่ปลอดภัยหากเกิดสถานการณ์ที่เพิ่มเติมจริงๆเนี่ยก็ขอให้เชื่อฟังในส่วนของข่าวสารของทางภาครัฐค่ะ
2: ครับขอเป็นกําลังใจให้กับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยนะครับถ้ามีสถานการณ์ต่างๆนะครับอยากให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั้ง NBT ทั้งสวทให้ช่วยอัปเดตก็สามารถสื่อสารกันเข้ามาได้นะครับท่านครับ
0: ค่ะขอบพระคุณคุณบิลและคุณสอมากค่ะ
1: ครับเป็นกําลังใจนะครับระวังอันตรายด้วยนะครับ
2: ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนะที่สุโขทัย
3: เครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ของเราที่อยู่ในพื้นที่นะครับแน่นอนว่าหน้าที่หลักๆของเขาก็คือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะครับ
2: ใช่แล้วครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับสุโขทัยหลายคนก็เป็นกังวลใจอยู่ว่าเอ๊ะเป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับก็ติดสถานการณ์น้ำนะครับนี่ทั้งทางช่องทางนะครับออนไลน
1: ์อันนะครับที่เป็นออนไลน์โทรทัศน์แห่งนี้ NBT 2 HD นะครับช่อง11นะตามภูมิภาคต่างๆนะครับและรวมไปถึง NBT Plus นะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดไปได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับวิทยุกระจายเสียงนะวิทยุแห่งประเทศไทยสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งออนแอร์ออนไลน์นะครับของกรมประชาสัมพันธ์ติดตามได้ทุกช่องทางเราจะมีอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่สำคัญภาษาอังกฤษเราก็มีนะครับ NBT World ทำหน้าที่ในการขยายข้อมูลข่าวสารในภาคภาษาอังกฤษไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะเชื่อว่าหลายพื้นที่เนี่ยมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับ
2: ครับเอาละครับช่วงเวลาของรายการพิเศษในช่วงเช้านี้นะครับ11 นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับก็คงจะต้องหมดเวลาไว้เพียงเท่านี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวนะครับหลังจากนั้นจะกลับมาติดตามรับชมรายการของเรากันได้ต่อนะครับกับเรา2 คนช่วงเวลา16

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี้ศาลสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกนโยบายระงับการออกวีซ่าผู้อพยพจาก75ประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะมาเลเซีย5-1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดกาคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขณะนี้ระดับน้ำลดลงหลายจุดทุกภาคส่วนระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนฟื้นฟูพื้นที่
1: นายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือร่วมแถลงสรุปสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ยังมีหลายด้านที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยโยธาธิการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจประเมินความมั่นคงแข็งแรงของบ้านเรือนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอจะประสานโยธาธิการจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุน
2: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
1: นายยชนันท์ยังกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเครื่องจักรเข้ามาสนับสนุนตลอดจนภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าวันนี้สภาพอากาศเอื้อต่อการเร่งฟื้นฟูระดับน้ำลดลงทุกจุดหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้ววันนี้จะเร่งฟื้นฟูจังหวัดได้ระดมกำลังทหารประมาณ670นายพร้อมเครื่องจักร80คันลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนด้านการเยียวยาจังหวัดมอบหมายอำเภออบต.เทศบาลกำนันและผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ประชาชนมากรอกข้อมูลในส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยเงินช่วยเหลือก้อนแรก 6,700 บาทสำหรับค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวจะทยอยจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วส่วนล็อตที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและความเสียหายด้านการเกษตรจะเร่งส่งทีมช่างสำรวจเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในระยะต่อไปแต่ละอำเภอเร่งทำแผนในการจ่ายเงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยและพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ได้ติดตามสถานการณ์และสั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่จังหวัดสุโขทัยเร่งเตรียมความพร้อมรับมวลน้ำจากจังหวัดแพร่ซึ่งคาดว่าไหลไปถึงประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกในวันพรุ่งนี้พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
3: นายนพฤทธิ์ สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่าจังหวัดสุโขทัยได้เตรียมแผนรองรับมวลน้ำเหนือที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยมีการบริหารจัดการระบายน้ำจากแม่น้ำยม ลงสู่แม่น้ำน่านในอัตรา300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะเหลือปริมาณน้ำที่ต้องบริหารจัดการเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยประมาณ400ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประจำจุดเสี่ยงเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งและจุดอ่อนของแนวป้องกันน้ำทั้งนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่และสถานการณ์เป็นไปตามที่ประเมินไว้จังหวัดจะยังสามารถบริหารจัดการและป้องกันสถานการณ์ได้ด้านเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้เร่งเตรียมความพร้อมในพื้นที่เขตเมืองทั้งการจัดเตรียมกระสอบทรายและปิดกั้นจุดเสี่ยงริมแม่น้ำยมรวมถึงทำการปิดกั้นช่องบันไดริมแม่น้ำยมถนนนิกรเกษมและบริเวณวัดคูหาสุวรรณเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันหน่วยงานชลประทานและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยได้ติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวกำแพงและระบบป้องกันน้ำในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดปัญหาเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงตามความเหมาะสมและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องธนติดมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอหล่มเก่าขณะนี้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักแนวโน้มน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องยังมีผลกระทบบางส่วนในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ
4: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์สรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ผลกระทบ2อำเภอในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและหล่มสักสำหรับอำเภอหล่มเก่าผลกระทบ1ตำบล2หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลตาดกลอยบ้านวังขอนและวังม่วงรวม45หลังคาเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่อำเภอหล่มสักภาพรวมระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทุกจุดเฉลี่ยชั่วโมงละ4เซนติเมตรโดยจุดบริเวณสะพานตาลเดี่ยวเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวถึงเทศบาลเมืองหล่มสักยังส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยอยู่2ฝั่งริมแม่น้ำป่าสักเขตเทศบาลเมืองหล่มสักและเขตเทศบาลตำบลตาลเดี่ยวหมู่ที่4 5 6 7และ8บางส่วนภาพรวมสถานการณ์ครั้งนี้น้ำไม่ได้ไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองหล่มสักมีเพียงน้ำที่เอ่อล้นและซึมออกตามท่อระบายน้ำเล็กน้อยบริเวณผิวจราจรชุมชนท่ากกโพบ้านไร่วัดทุ่งจันทร์สมุทรและสามแยกวัดศรีมงคลซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตตามปกติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักแต่อย่างใดสำหรับสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอหล่มสักขณะนี้ท้องฟ้าโปร่งไม่มีฝนตกทั้งนี้นายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยสั่งการให้อำเภอแจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำป่าสักรวมถึงลำน้ำสาขาให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตลอด24ชั่วโมงติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำหลักเพิ่มอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานลงพื้นที่เตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมน้ำเอ่อล้นตลิ่งลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชน
5: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 119.43 เมตรจากระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 3.57 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอลืออำนาจวัดได้ 4.93 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง7เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวัง ังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการติดตามสถานการณ์การป้องกันและการช่วยเหลือประชาชนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
6: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ลงนามในประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569โดยให้มีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อยกระดับการเยียวยาผู้ประสบภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลของกระทรวงไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเกิดภัยพิบัติเท่านั้นโดยด้านพืชได้กำหนดอัตราช่วยเหลือพื้นที่เสียหายสิ้นเชิงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่แบ่งเป็นข้าวปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 3,480 บาทต่อไร่และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ 6,800 บาทต่อไร่และกำหนดการช่วยเหลือไม้ผลและไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทำให้ชะงักการเจริญเติบโตแต่ไม่ตายและยังสามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้หรือผลผลิตได้รับผลกระทบจนเสียหายในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่ไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเมื่อรวมกับพื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้แล้วต้องไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ส่วนพื้นที่เพาะปลูกที่ถูกหินดินทรายไม้โคลนรวมทั้งซากวัสดุทุกชนิดทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้หรืออาจทำให้พืชผลเสียหายและหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้ปรับค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและขนย้ายวัสดุออกจากพื้นที่จากเดิมไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่เป็น 16,000 บาทต่อไร่ช่วยเหลือไม่เกิน5ไร่ส่วนด้านการประมงมีการปรับอัตราการช่วยเหลือบางรายการโดยสัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังบ่อซีเมนต์หรือลักษณะคล้ายกันปรับเพิ่มเป็น390บาทต่อตารางเมตรไม่เกินรายละ80ตารางเมตรขณะที่กุ้งกล้ามกรามกุ้งทะเลหรือหอยทะเลคงอัตรา 11,780 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ส่วนปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดินนาข้าวหรือร่องสวนกำหนดอัตราที่ 4,680 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ5ไร่ชวนันท์มาลีรายงาน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถที่พึ่งและความหวังของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
9: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีไทยทรงเห็นว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยคุกคามอันดับต้นๆและมีแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกปีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดและการฉายแสงมีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับการที่นายแพทย์กฤตจาตามระศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งซึ่งตามเสด็จไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดสกลนครตั้งแต่ปี2544 ได้กราบบังคมทูลเสนอแนวคิดการสร้างศูนย์มะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดขึ้นในประเทศไทยทรงเห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวและมีพระราชประสงค์ให้ศูนย์มะเร็งเต้านมนี้เป็นที่พึ่งของผู้หญิงพร้อมกับพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน2ล้านบาทเป็นเงินก้นถุงในการเริ่มต้นโครงการนอกจากนี้ยังทรงจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆเพื่อระดมเงินรายได้เป็นทุนสมทบทรงรับเป็นประธานโครงการพระราชทานพระนามาภิไธยให้เป็นชื่อและตราสัญลักษณ์ของศูนย์และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่11มิถุนายน2548ต่อมาได้จัดตั้งมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงรับไว้ในพระราชินูปถัมภ์มีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องมะเร็งเต้านมโครงการช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาดโอกาสในชุมชนแออัดให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเป็นต้นส่วนการดำเนินงานของศูนย์มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการดูแลฟื้นฟูร่างกายและจิตใจให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการรักษาที่ดีที่สุดอย่างเท่าเทียมมีศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแก่ผู้ยากไร้ที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีในระหว่างการรักษาหรือจนกระทั่งจากไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดีและการดูแลที่อบอุ่นนับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมได้ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วนับหมื่นรายด้วยนามพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยคณิษฐาลือศักดิ์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
11: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนายคมชุ่มสูงเนินกล่าวว่าเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์พร้อมครอบครัวรวม6คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยซึ่งช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนพร้อมยกย่องทั้งสองพระองค์ว่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคม
12: พอมาถึงที่นี่เห็นหลายคนก็บอกว่าต้องจองด้วยแต่ผมก็ตั้งใจว่าเอ๊ะยังไงถ้าเรามีโอกาสและมีศาสนาเพียงพอเราคงจะได้เข้าแหละครับก็มาถึงก็ได้เข้าจริงๆรู้สึกดื้มใจเพื่อนปิติที่ได้มาแล้วก็อย่างท่านแม่หลวงก็เหมือนเป็นองค์ทรงเพียงคู่กับพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9มาตลอดแล้วก็ทรงงานอย่างหนักก็อยากเหมือนมากราบสักการะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะถึงราชพิธีครับ
11: ขณะที่นางสาวมนัญสราพานเสน่ห์ศรีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
13: ก็พันปีเราก็พยายามทำใจมาอะไรเงี้ยก็มาถึงวันนี้ได้ก็น้องสำนึกมาตลอดตั้งแต่เด็กก็เห็นภารกิจของท่านมาตลอดตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะก ทุกคนในครอบครัวก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งไม่ว่าจะโครงการไหนเห็นมาตลอดแหละว่าท่านทรงงานหนักแม้กระทั่งท่านประชวรอย่างเงี้ยเวลาไปที่จุฬาก็จะรำลึกถึงท่านตลอด
11: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีพบชุมชนไทยในนิวซีแลนด์รับฟังปัญหาแรงงานและข้อเสนอย้ำรัฐบาลดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศพร้อมต่อยอดผลการเยือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทยวันนี
14: ้เช้าวันนี้ที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะพบปะชุมชนไทยในนิวซีแลนด์กว่า100คนทั้งประสงค์ผู้ประกอบการและคนไทยถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ชุมชนไทยมีความเข้มแข็งพร้อมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศและพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเหมาะสมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าการหารือกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกันชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังแสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานโอ๊คแลนด์กลับประเทศไทยโดยจะถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ประมาณ 19:45 นวันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการวาสนาตระเกตรายงานจากนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์
0: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากโดยมีการวางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงหรือ MOU เพื่อยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนทั้งในด้านการค้าเศรษฐกิจวัฒนธรรมเทคโนโลยีและการลงทุนโดยจะมีการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA อย่างเต็มรูปแบบด้านมิติของความมั่นคงยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทุกแนวชายแดนติดกัมพูชามีความสงบเรียบร้อยไม่มีการปะทะทางทหารสำหรับประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชานั้นรัฐบาลได้ใช้นโยบายชะลอการเจรจาข้อพิพาทเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติส่วนประเด็นความไม่สงบในเมียนมารัฐบาลยืนยันว่าไม่สนับสนุนให้ชนกลุ่มน้อยใช้อาวุธหรือใช้พื้นที่ชายแดนสร้างผลกระทบต่อไทยโดยไทยกำลังทำงานร่วมกับอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่ตามมาเช่นปัญหายาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการบริหารจัดการพลังงานก๊าซธรรมชาติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติขณะที่มิติทางเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นบวกอย่างชัดเจนเพื่อตอกย้ำเสถียรภาพของรัฐบาลปัจจุบันตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เติบโตขึ้นเกือบ 100% ขณะที่การส่งออกขยายตัวถึง20%ประกอบกับค่าเงินบาทที่มีเสถียรภาพตลาดหลักทรัพย์ที่แข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือของประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียกย่องคนไทยในต่างแดนทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดล้วนเปรียบเสมือนเอกอัครราชทูตหรือทูตวัฒนธรรมที่ช่วยสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดชาวต่างชาติให้สนใจประเทศไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังทุกปัญหาอย่างเต็มที่และขอให้ทุกคนรอข่าวดีเกี่ยวกับสายการบินไทยมีแผนจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์อีกครั้งผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พบว่า ครงการมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลัก
15: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการแท็กช่วยไทยพลัส60/40จำนวน 5,465 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ระบุว่าเข้าร่วมโครงการขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์สะท้อนว่าโครงการมีส่วนช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการของร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักอาหารพร้อมทานเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 รองลงมาคืออาหารสดร้อยละ 38.87ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนร้อยละ 32.22 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73 การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ร้อยละ 23.97 ผลสำรวจยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 นำเงินในส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นและร้อยละ 23 ซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดากล่าวว่าผลสำรวจจะมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามผลสำรวจพบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของบุคคลบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
0: ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นโจทย์สำคัญของฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรายละเอียดติดตามได้จากรายงานครับ
16: จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจในความปลอดภัยของชีวิตขณะที่การย้ายถิ่นฐานก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ประชาชนยังคงอยู่ในพื้นที่ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมวางมาตรการดูแลโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและจุดที่อาจตกเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุจึงต้องให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการติดตามเหตุการณ์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ก่อเหตุมักอาศัยช่วงจังหวะที่เหมาะสมลงมือก่อนใช้เส้นทางหลบหนีออกนอกพื้นที่ซึ่งถือเป็นช่องว่างที่เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขจึงได้กำชับให้ตำรวจนำข้อมูลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อปรับแผนและยุทธวิธีในการปฏิบัติงานให้รัดกุมมากขึ้น
17: เป็นฝ่ายตรงข้ามต่างหากครับที่หาโอกาสที่จะก่อเหตุในจังหวะที่มีโอกาสมีการปฏิบัติที่ตัวเองสามารถที่จะหาช่องทางหลบหนีได้แล้วเวลาหลบหนีก็ไม่ได้หลบหนีอยู่ในพื้นที่ของเราด้วยนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้หากมองเป็นช่องว่างเราก็ต้องมองว่าวิธีปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามเอามาเป็นข้อพิจารณาครับว่าเราจะวางยุทธวิธียังไงต่อไปให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องหารือกับทางฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่มากขึ้นครับ
16: ขณะที่การลงพื้นที่จริงถือเป็นอีกส่วนสำคัญในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินว่ามาตรการที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยตามสถานที่สำคัญพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้พูดถึงแนวทางที่วางไว้ว่าจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดผลมากที่สุดและต้องทำให้ทุกหน่วยมีความเข้าใจและแนวทางไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ผู้วางแผนไปจนถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
18: ผมมีแนวอย่างนี้ครับไม่หน่วยลอยไฟนั้นหน่วยประการหรือหน่วยกำลังทั้งหมดนะครับเราต้องมีฐานความคิดร่วมกันเมื่อหนึ่ง การทำงานทุกงานเราต้องมีแผนแล้วก็เราไม่ต้องมีการปรับปรุงแผนตลอดถ้าแผนล้มเหลวเราก็ต้องยกเลิกแผนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดเหตุอย่างนี้ก็ต้องมาดูว่าแผนที่เราวางจุดไหนบกพร่องก็ต้องดูร่วมกันแล้วก็ปรับปรุงมันต้องมีหลักง่ายๆคือหนึ่งวางแผนทุกคนต้องเข้าใจแผนร่วมกันตั้งแต่ผู้วางแผนผู้ออกแผนผู้จัดการตามแผนปฏิบัติไปแล้วก็มาทบทวนแผนเรียกว่า AR After Action Review มาทบทวนแผนว่าแผนที่ทำนั้นมีความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนถ้ามันบกพร่องเล็กน้อยก็ปรับปรุงแผนถ้ามันบกพร่องมากๆก็ยกเลิกแผนอันนี้มันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการที่ทุกหน่วยต้องมานั่งคุย
16: การปรับแผนรักษาความปลอดภัยครั้งนี้จึงไม่ได้มุ่งเพียงการติดตามตัวผู้ก่อเหตุแต่เป็นการนำทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนและปรับมาตรการให้เท่าทันรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปและข้อสำคัญก็คือลดโอกาสเกิดเหตุซ้ำรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
19: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
20: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
19: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
20: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
21: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในนครนิวยอร์กมีคำสั่งยกเลิกนโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ระงับการออกวีซ่าผู้อพยพให้กับผู้สมัครจาก75ประเทศโดยระบุว่านโยบายดังกล่าวเกินขอบเขตอำนาจตามกฎหมายของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและขัดต่อกฎหมายคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางเนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าแทรกแซงกระบวนการพิจารณาวีซ่าผู้อพยพของเจ้าหน้าที่กงสุลนโยบายดังกล่าวถูกประกาศและเริ่มบังคับใช้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและส่งผลกระทบกับผู้สมัครวีซ่าผู้อพยพจากหลายภูมิภาคทั่วโลกอาทิลาตินอเมริกาคาบสมุทรบอลข่านเอเชียใต้แอฟริกาตะวันออกกลางและแคริบเบียนโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าผู้สมัครจากประเทศเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะพึ่งพาสวัสดิการของรัฐและกลายเป็นภาระต่อสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าซีเรียได้ยื่นคำขอเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อต่อต้านการใช้อาวุธเคมีโดยไม่ต้องรับผิดซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือที่ฝรั่งเศสริเริ่มขึ้นเมื่อปี2561เนื่องในวาระครบรอบเหตุโจมตีด้วยอาวุธเคมีเมื่อปี2556ในพื้นที่ชานเมืองของกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซีเรียในสมัยอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดโดยเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายรัฐบาลซีเรียและฝรั่งเศสออกแถลงการร่วมกันเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวพร้อมย้ำถึงความมุ่งมั่นในการค้นหาความจริงและนำตัวผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้านรัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่าการตัดสินใจของซีเรียครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีเรียต่อความรับผิดชอบและความยุติธรรมหลังซีเรียเผชิญสงครามกลางเมืองมานานกว่าทศวรรษนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียเปิดเผยวันนี้ว่ากรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียจะเข้าร่วมโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนของรัฐบาลกลางหลังเกิดเหตุกราดยิงในงานเทศกาลฮานุกะของชาวยิวที่หาดบอนไดในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์เมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนทำให้มีผู้เสียชีวิต15รายโดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุโจมตีในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียออกกฎหมายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพื่อดำเนินโครงการรับซื้อคืนอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและปราบปรามอาชญากรรมจากความเกลียดชังโดยรัฐนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นรัฐแรกในวันที่2พฤศจิกายนนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย TikTok ตกลงจ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อยุติคดีละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยาวชนทางออนไลน์ของสหรัฐหลังถูกกล่าวหาว่าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแม้แต่บัญชี TikTok ในหมวดสำหรับเด็กยังมีการเก็บข้อมูลสำคัญอาทิที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเยาวชนโดยสหภาพยุโรปและอังกฤษกำลังสอบสวน TikTok ในประเด็นการคุ้มครองเยาวชนจากเนื้อหาและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มรวมถึงการตั้งค่าบัญชีและการตรวจสอบอายุผู้ใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลหญิงซีการดีเมริกาคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแชมป์กลุ่ม B ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์จากสาย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทุกคนเล่นได้ตามแท็กติกถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะค่อนข้างอึดอัดแต่พอแก้เกมกันได้ก็ทำให้ครึ่งหลังเป็นเกมที่ดีขึ้นและไม่ได้มองว่าการที่มาเลเซียได้ใบแดงถือว่าเป็นโชคดีของทีมชาติไทยทั้งยังเชื่อมั่นว่าแม้มาเลเซียจะมีผู้เล่นครบ11คนจนหมดเวลาทีมชาติไทยก็ยังสามารถเอาชนะได้เช่นกันสำหรับเกมในรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยก็มีเป้าหมายชัดเจนในการคว้าแชมป์รายการนี้กลับไปฝากคนไทยให้ได้ทั้งนี้โปรแกรมนัดต่อไปของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศพบกับผู้ชนะระหว่างอินโดนีเซีย A กับจอร์แดนที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันที่23สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีหลังโนโซมิโอกุฮาระมืออันดับ11ของโลกจากญี่ปุ่นอดีตแชมป์โลกปี2017ได้ขอถอนตัวออกจากการแข่งขันส่งผลให้พรปวีการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วและจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาหรืออากาเนะยามากุชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2023สู้เต็มที่ก่อนพ่ายอเล็กลานิเย่มืออันดับ10ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-19 16-21 และ16-21ต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับออสเตรเลียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะออสเตรเลีย3-0เซต25-15 25-15 และ25-18 ประเดิมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าชัยชนะในวันนี้กับผลคะแนน3-0ถือว่าเป็นผลงานที่ดีต้องชื่นชมทีมออสเตรเลียที่พยายามพัฒนาทักษะและพยายามต่อสู้กับทีมชาติไทยในทุกเซตทำให้ทีมชาติไทยต้องรับมือกับการเสิร์ฟและบล็อกของออสเตรเลียแต่ทีมชาติไทยเองก็ได้ปรับแผนและทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่24สิงหาคมนี้เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยรายการ Thailand Ranking Championship 2026สนามที่7ที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกแทนคุณกรลับนักสนุกเกอร์อะคาเดมี่วัย10ปีแทงชนะสุเทพพรพาไปแบบสบาย3-0เฟรม62-18 39-13 และ56-17 ผ่านเข้าไปเล่นรอบต่อไปขณะที่สุทธิดายิ่งเฮง นักสนุกเกอร์วัย17ปีแม่นยำกว่าเอาชนะปวาริสาประภัสสรไป3-1เฟรม45-47 52-22 84-2 และ49-7 ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ CR International Mountain Bike Challenge 2026ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการแข่งขันระดับเอเชียคอนติเนนทัลซีรีส์2026ที่เมืองกูชิงรัฐซาราวักประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศรายการคอสคันทีอิลิมิเนเตอร์รุ่นประชาชนชาย10โทพูนสิริมงคลอาศัยสปีดต้นที่เหนือกว่าก่อนเร่งสปรินต์แซงมูฮัมหมัดไซยาลิฟนักปั่นเจ้าภาพมาเลเซียเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1คว้าแชมป์คอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์พร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนางรัติโรจน์จุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีทรงรับอีกหนึ่งบทบาทสำคัญตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการทรงออกแบบชุดพิธีการสำหรับทัพนักกีฬาไทยภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาแห่งผ้าไทยผ่านงานออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยนางรัติโรจน์จุลชาติรองประธานบริหารแบรนด์สิริวัณณวรีกล่าวว่าองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของผ้าไทยมาผสานเข้ากับแฟชั่นร่วมสมัยโดยเลือกผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามของดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาเป็นหัวใจหลักของชุดเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยควบคู่กับความสง่างามและความคล่องตัวในการสวมใส
2: ่ได้นำสถาปัตยกรรมหลักนะคะของประเทศไทยคือพระปางวัดอรุณนะคะแล้วก็ของประเทศญี่ปุ่นนะคะภาษานาโกย่าของญี่ปุ่นเนี่ยมารวมกันรวมถึงเนี่ยมีรายละเอียดเล็กน้อยๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบโพที่แสดงถึงความเป็นไทยแล้วก็ดอกซากุระนะคะที่แสดงถึงความเป็นญี่ปุ่นนะคะผสานเข้ารวมกันนะคะทำให้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพระองค์ท่านก็อยากจะให้นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกประเทศเลยนำผ้าจากดอนกอยและผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกมุมของประเทศไทยเนี่ยนำมาใช้ในการทำงานในครั้งนี้นะคะเหมือนเป็นการส่งต่อกำลังใจจากคนไทยทุกประเทศสู่นักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านค่ะ
1: ด้านนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่านับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับออกแบบชุดพิธีการสำหรับนักกีฬาไทยซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการนำศักยภาพของแบรนด์แฟชั่นไทยและผ้าไทยไปถ่ายทอดบนเวทีระดับนานาชาติผ่านงานออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยในรูปแบบร่วมสมัยโดยนักกีฬาและทีมงานชายหญิงกว่า900คนจะสวมใส่ชุดพิธีการดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
3: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าอาคเนอาคเนเขียนอ่ออ่างสระอาคอควายสระเอนอหนูยอยักษ์กรันอาคเนเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่าอากเนยะซึ่งแปลว่าไฟและเป็นชื่อเทพแห่งไฟทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีพระอัคคณีพิทักษ์รักษาอยู่จึงเรียกทิศนี้ว่าอาคเน คำว่าอาคเนมักใช้เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลหรือบริษัทห้างร้านและใช้ประสมกับคำว่าเอเชียเป็นเอเชียอาคเนในภาษาไทยนิยมใช้ตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าอาคเนเช่นทิศตะวันออกเฉียงใต้หันหน้าไปทางตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้คำว่าอาคเนคำว่าเนใช้นอหนูต่างจากอุษาคเนคำว่าเนใช้นอเนน
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
21: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนนาราแล้วคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่ 24-25 สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีราชบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาที
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมอ

0: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกส์เพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกททชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02695400หรือ022695410-3ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้ต้นไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าในระดับย่อยและระดับใหญ่ทั้งยังเป็นพืชที่พบเจอง่ายโดยทั่วไปไผ่เป็นต้นไม้ที่ดูผิวเผินแล้วแสนธรรมดาแต่ที่จริงนั้นกลับมีคุณประโยชน์มากกว่าที่คุณอาจจะเคยรู้มาก่อนไผ่เป็นพืชสารพัดประโยชน์ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นเวลานานเพื่อเป็นอาหารวัตถุดิบที่อยู่อาศัยและแม้กระทั่งยารักษาโรคไผ่ในแถบร้อนของเอเชียมีการกระจายพันธุ์ถึง45สกุล750ชนิดในขณะที่ไผ่ทั่วโลกในปัจจุบันมีประมาณ75สกุล 1,250 ชนิดส่วนที่พบในประเทศไทยมีประมาณ13สกุล60ชนิดชนิดไผ่ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์จากป่ามีทั้งไผ่ตงไผ่รวกไผ่สีสุกไผ่เลี้ยงไผ่ซางไผ่นวลไผ่ปล้องหรือไผ่สีนวลไผ่บงหวานไผ่ข้าวหลามไผ่ไร่ไผ่รวกดำและไผ่ป่าไผ่นั้นมักถูกนำไปเปรียบเทียบกับสำนวนอย่างจงอยู่อย่างไผ่ลู่ลมซึ่งหมายความว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงนั้นคือการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออันเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของต้นไผ่ที่มีค่าแรงต้านทานการดึงที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กซึ่งค่านี้มาจากการทดสอบวัตถุด้วยการดึงออกจากกันจนกว่าจะขาดไผ่มีความเหนียวและยังต้านทานโอนเอียงลมพายุที่โหมกระหน่ำได้อย่างดีและกลับเป็นปกติได้ในปัจจุบันไผ่ถูกใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายและรอบด้านไม่ว่าจะเป็นบ้านเสื้อผ้าจักรยานเครื่องดนตรีเครื่องครัวอาวุธงานศิลปะหรือเศษซากที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ก็นำมาทำปุ๋ยบำรุงดินได้ทำเป็นวัสดุสำหรับทำไม้ไผ่อัดซึ่งนำไปใช้งานต่อได้หลากหลายเช่นทำไม้แบบวัสดุก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์นอกจากนั้นยังใช้งานในด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถสกัดสารกลุ่มฟาโวนอยด์และสารในกลุ่มลิกโนเซลลูโลสสำหรับใช้ทำเชื้อเพลิงหรือเซลลูโลสและพอลิเมอร์ของกลูโคสซึ่งเมื่อย่อยแล้วก็จะได้กลูโคสอันนำมาเปลี่ยนเป็นสารเอทานอลไบโอมีเทนกรดแลคติกกรดซันซินิกได้เช่นกันคนไทยกับไผ่นั้นมีวิถีชีวิตร่วมกันมาอย่างช้านาน

0: เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของคนไทยซึ่งทุกส่วนของไผ่ตั้งแต่รากลำต้นไปจนถึงยอดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะใช้หน่อไผ่สำหรับบริโภคเป็นอาหารลำไผ่ใช้ในการก่อสร้างใช้ในการทำเครื่องเรือนใบไผ่ใช้ห่อขนมรากไผ่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ดินหรือแม้กระทั่งใช้เป็นยารักษาโรคในเรื่องเศรษฐกิจไผ่ยังเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงในตลาดระดับโลกทั้งยังได้รับการผลักดันจากภาครัฐโดยข้อมูลจากกรมศุลกากรระบุว่าในช่วงปีพุทธศักราช2558ถึง2562ผลิตภัณฑ์จากไผ่สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกได้มากถึง500ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวและไผ่ซางมนซึ่งเป็นไผ่ที่มีหน่ออร่อยและลำไม้ที่ใช้ได้หลายอุตสาหกรรมยังตอบรับเทรนด์คาร์บอนเครดิตที่ให้มูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อความยั่งยืนอีกด้วยจบบทความประจำวันเรื่องประโยชน์ของต้นไผ่มากกว่าที่เคยรู้เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ความสุขที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจที่ครื้นเครงกับรายการสุขใจไปกับเพลงดำเนินรายการโดยอรัญญาชมชื่น

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขใจไปกับเพลงพบกับดิฉันอรัญญาชมชื่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเวลาดีๆแบบนี้หลังข่าวภาค12นาฬิกาเริ่มต้นรายการตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาเวลาประมาณ1ชั่วโมงตรงนี้มีเรื่องราวสาระด้านสุขภาพดีๆมาฝากแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นได้สบายอกสบายใจพักผ่อนกับวันหยุดแบบนี้นะคะวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยลืมไปหรือเปล่าของคุณซาร่าแล้วก็ตามมาด้วยบทเพลงขอคืนจากวง Boy Scout นะคะบทเพลงนั้นก็จะมีสลับสับเปลี่ยนตลอดทั้ง3ช่วงรายการค่ะช่วงแรกนี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับโรคไหลติดค่ะคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในคนที่เคยเป็นโรคไหลติดไหมคะซึ่งทางการแพทย์นะคะก็ระบุว่าคนที่อายุตั้งแต่40บวกขึ้นไปเนี่ยมักจะมีอาการของโรคไหลติดค่ะโรคไหลติดหรือภาวะไหลติดแข็งก็คืออาการเจ็บปวดบริเวณหัวไหล่ที่เกิดจากองศาในการขยับหัวไหล่ลดลงมักจะเจ็บในท่าทางที่ขยับหัวไหล่สุดไปในมุมหนึ่งมุมใดหรือจะไพล่หลังติดตะขอเสื้อชั้นในเอื้อมมือหยิบของบนที่สูงสูงเมื่อขยับไหล่ไปเกินพิสัยที่ทำได้จะมีอาการเจ็บขึ้นมาทันทีค่ะผู้ที่มีภาวะข้อไหล่ติดก็จะมีอาการแสดงต่างกันไปแล้วแต่ระยะของโรคนะคะโดยอาการแสดงที่สำคัญของภาวะข้อไหล่ติดก็จะมีการจำกัดขององศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในหลากหลายมุมทั้งขณะที่เราขยับข้อไหล่เองหรือมีคนมาขยับข้อไหล่ให้เราก็จะมีการจำกัดของมุมในการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ผู้ป่วยเมื่อขยับแขนแล้วรู้สึกเจ็บก็ยิ่งไม่ขยับหัวไหล่เมื่อไม่ขยับหัวไหล่ก็จะยิ่งทำให้ไหล่ติดมากขึ้นแม้ว่าระยะต่อมาความรู้สึกอาจจะปวดลดลงไปได้เองแต่ว่าอาการไหล่ติดส่วนใหญ่จะยังไม่หายไปไหนนะคะแต่จะยังคงสามารถยกแขนทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติดังนั้นการรักษาที่สำคัญจึงเป็นเพียงการรักษาอาการปวดเพียงอย่างเดียวจะต้องให้ความสำคัญกับการฟื้นคืนมุมการเคลื่อนไหวของข้อไหล่รวมด้วยนะคะซึ่งโรคไหล่ติดแบ่งเป็นอาการได้3ระยะดังนี้ค่ะระยะที่1คือระยะอักเสบนะคะจะมีอาการเจ็บปวดบริเวณหัวไหล่แม้ว่าเราไม่ได้ขยับใช้งานโดยอาการก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นการขยับของหัวไหล่ก็ค่อยๆลดลงระยะนี้เป็นได้นาน6สัปดาห์ถึง9เดือนเลยทีเดียวนะคะส่วนระยะที่2คือระยะข้อยึดอาการปวดแบบระยะแรกก็จะค่อยๆลดลงแต่ว่าอาการของไหล่ติดก็จะเป็นมากขึ้นการขยับลดลงชัดเจนระยะนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 4-9 เดือนนะคะส่วนระยะที่3คือระยะฟื้นตัวค่ะอาการของไหล่ติดก็จะค่อยๆดีขึ้นอาการขยับทำได้มากขึ้นระยะนี้อาจจะใช้เวลา6เดือนถึง2ปีซึ่งสาเหตุของโรคไหล่ติดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัดแต่อาจจะเกิดจากการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบริเวณหัวไหล่มาก่อนหรือเกิดจากการที่มีการอักเสบของเส้นเอ็นข้อไหล่ซึ่งทำให้มีอาการเจ็บปวดหัวไหล่เวลาใช้งานก็ส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นใช้งานแขนข้างใดข้างหนึ่งนั้นน้อยลงประกอบกับการอักเสบทำให้เยื่อหุ้มข้อไหล่หนาตัวขึ้นพิสัยการขยับของหัวไหล่ก็ลดลงจึงเกิดอาการติดของหัวไหล่ขยับไหล่แล้วก็จะมีอาการเจ็บปวดนะคะโรคนี้สามารถหายเองได้ค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันจะต้องใช้เวลานะคะอย่างไรก็ตามหากว่าเราไม่รีบรักษาก็อาจจะทำให้กล้ามเนื้อรอบหัวไหล่นั้นรีบลงได้ดังนั้นหากว่าเป็นข้อไหล่ติดในระยะแรกก็ให้ถ้าหากว่ายังเป็นไม่มากก็ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยแยกโรคแล้วก็รักษาอาการปวดให้หายก่อนจากนั้นก็ออกกำลังกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นประจำอาการไหล่ติดก็จะค่อยๆหายไปเองนะคะขอบคุณที่มาจากโรงพยาบาล KDMS ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวของโรคไหล่ติดมาฝากคุณผู้ฟังค่ะในช่วงหน้าก็ยังมีกันต่อนะคะเรื่องของการปฏิบัติตัวเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เรานั้นเป็นโรคไหล่ติดจะปฏิบัติกันอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้านะคะ
สำหรับรายการสุขใจไปกับเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้เป็นประจำค่ะทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึง 14:00 น.สวท. AM 819 kHz แห่งนี้กับดิฉันอรัญญาชมชื่นนะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจเรื่องราวที่ออกอากาศผ่านรายการอย่างเช่นเรื่องที่ออกได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องของโรคไหล่ติดถ้าสนใจอาจจะฟังไม่ทันนะคะว่าสาเหตุนั้นมาจากอะไรแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไหล่ติดก็ส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ค่ะมาที่รายการสุขใจไปกับเพลงอรัญญาชมชื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังนั้นระบุวันที่คุณผู้ฟังรับฟังและสนใจมาด้วยนะคะเพื่อดิฉันจะได้จัดส่งข้อมูลไปให้คุณผู้ฟังถึงบ้านกันเลยค่ะและช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะกับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไหล่ติดแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะมีเสียงเพลงเพราะๆมาฝากกันนะคะความหวังหลังรอยยิ้มของ Forever แล้วก็ตามมาด้วยขออภัยไว้ก่อนของคุณนรินทร์ณบางช้างเชิญรับฟังค่ะ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุขใจไปกับเพลงนะคะยังอยู่กันเรื่องของโรคไหลติดค่ะแต่ว่าช่วงนี้การปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อจะป้องกันโรคไหลติดนะคะซึ่งโรคไหลติดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะวิธีการป้องกันนั้นไม่ให้เป็นโรคไหลติดทุกคนก็สามารถปฏิบัติได้ง่ายๆนะคะคือใช้งานหัวไหลให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการเวียงแกว่งสะบัดหัวไหลซึ่งทำให้เกิดอาการอักเสบและอาจนำมาสู่โรคไหลติดได้และ2เราต้องทำการบริหารข้อไหล่เป็นประจำนะคะสำหรับท่าของการออกกำลังกายเพื่อบริหารข้อไหล่ติดก็ได้แก่การหมุนข้อไหล่โดยการยืนก้มตัวลงเล็กน้อยนะคะใช้มืออีกข้างหนึ่งนั้นยันไว้ที่โต๊ะเพื่อพยุงตัวเองแล้วก็ปล่อยแขนข้างที่เจ็บลงมาแล้วค่อยๆแกว่งแขนเป็นรูปวงกลมเล็กๆในทิศทางเดียวกันทำซ้ำไปประมาณ10นาทีนะคะนี่คือท่าที่1ค่ะท่าที่2นะคะท่าผ้าถูหลังค่ะคุณผู้ฟังใช้ผ้าขนหนูขนาดประมาณสัก90เซนติเมตรนะคะพาดไปทางด้านหลังแล้วก็ใช้มือจับปลายทั้งสองข้างไว้โดยแขนข้างที่ไม่เจ็บอยู่ด้านบนส่วนแขนข้างที่เจ็บนั้นอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นก็ใช้มือที่อยู่ด้านบนดึงให้มากที่สุดเท่าที่จะไหวนะคะแล้วก็ค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำซ้ำแบบนี้จำนวน10ครั้งค่ะท่าที่3ค่ะใช้นิ้วไต่กำแพงด้านหน้านะคะคุณผู้ฟังน่าจะเคยทำกันมาบ้างแล้วนะคะหันหน้าเข้าหากำแพงในระยะ3ใน4ของความยาวของแขนนะคะงอข้อศอกเล็กน้อยแล้วก็ใช้นิ้วไต่กำแพงขึ้นไปเรื่อยๆให้สูงเท่ากับที่ทนปวดไหวโดยไม่มีการเขย่งหรือเอี้ยวตัวนะคะแล้วก็ทำซ้ำๆแบบนี้10ครั้งค่ะท่าที่4ค่ะก็เป็นการไต่กำแพงด้านข้างนะคะเมื่อสักครู่นี้คือการไต่กำแพงด้านหน้านะคะก็โดยการยืนข้างลำตัวเข้ากับกำแพงนะคะจากนั้นก็ยกแขนที่มีอาการปวดแขนเหยียดตรงใช้มือไต่กำแพงขึ้นให้รู้สึกว่าหัวไหล่ของเรานั้นตึงไม่เจ็บมากเกินไปแล้วก็ค้างไว้10ถึง15วินาทีแล้วก็ค่อยๆลดมือลงอยู่ในท่าเตรียมแล้วก็ทำซ้ำไป5ถึง10ครั้งทำในช่วงเช้าและเย็นนะคะท่าต่อมาคือท่ายืดหัวไหล่นะคะโดยการใช้มือ2ข้างผสานกันที่ด้านหลังนะคะเหยียดแขนตรงค่อยๆ ยกขึ้นให้รู้สึกตึงที่หัวไหล่ไม่เจ็บมากเกินไปแล้วก็ค้างไว้10ถึง15วินาทีแล้วก็ค่อยๆลดแขนลงกลับมาอยู่ในท่าเดิมแล้วก็เตรียมทำใหม่โดยการทำท่านี้นะคะท่ายืดหัวไหล่เนี่ยทำซ้ำ5ถึง10ครั้งเช้าเย็นเหมือนกันค่ะและท่าสุดท้ายนะคะท่าหมุนแขนออกโดยการยืนใช้ไม้ช่วยโดยถือไม้ด้วยมือสองข้างนะคะแขนแนบกับลำตัวข้อศอกตั้งฉากถ้าเริ่มให้ใช้แขนข้างที่มีอาการเนี่ยดันไม้ให้แขนด้านปกติหมุนออกนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มออกกำลังกายโดยใช้มือของแขนข้างที่มีอาการใช้แขนข้างที่มีอาการเนี่ยหมุนโดยการที่ข้อศอกก็ยังอยู่ชิดลำตัวตลอดเวลานะคะดันออกไปให้ได้มากที่สุดจนรู้สึกว่าตึงแล้วก็ค้างไว้10ถึง15วินาทีแล้วก็ปล่อยกลับสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำ5ถึง10ครั้งวันละ2รอบจะเป็นเช้าเย็นก็ได้นะคะโดยทำไปพร้อมๆกับท่าไต่กำแพงด้านข้างหรือด้านหน้าก็ได้นะคะคุณผู้ฟังใครที่คิดว่าตัวเองนั้นเริ่มมีอาการหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไหลติดก็สังเกตอาการตัวเองว่ามีสิ่งผิดปกติบ้างหรือไม่หรือว่าหากไม่แน่ใจนะคะก็รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยอย่างเหมาะสมก็จะดีที่สุดค่ะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมไร้อาการความเจ็บปวดนะคะโดยเฉพาะการหมั่นบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเพื่อที่โรคไหลติดนั้นจะได้ไม่ถามหาอีกต่อไปนะคะก็นี่คือวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคไหลติดก็นำท่า การบริหารมาฝากคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นท่าผ้าถูหลังท่านิ้วไต่กำแพงด้านหน้าท่านิ้วไต่กำแพงด้านข้างท่าการยืดหัวไหล่แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของท่าหมุนแขนออกนะคะก็เป็นท่าสำหรับการบริหารร่างกายเพื่อป้องกันโรคไหล่ติดนั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาล KDMS ด้วยนะคะที่นำเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของนักโภชนาการค่ะก็ได้มาเปิดเผยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการกินของหวานตอนไหนที่จะช่วยลดการพุ่งสูงของน้ำตาลในเลือดลงครึ่งหนึ่งนะคะเมื่อถึงเวลาของว่างยามบ่ายหลายๆคนที่ทำงานก็อาจจะรู้สึกโหยนะคะมักจะกินขนมหวานไม่ว่าจะเป็นเค้กนะคะสักชิ้นเล็กๆนะคะแต่พฤติกรรมนี้ก็อาจจะเป็นตัวหลักที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเรานั้นพุ่งสูงขึ้นค่ะซึ่งนักโภชนาการจากไต้หวันชื่อว่าเซียวเหวยหลินนะคะออกมาเปิดเผยว่าขนมเค้กเพียงชิ้นเดียวแต่ถ้ากินต่างเวลากันก็อาจจะตอบสนองของระดับน้ำตาลในเลือดก็จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงโดยย้ำว่าไม่จำเป็นต้องเลิกกินของหวานเพียงแค่ว่าเรานั้นต้องเลือกให้ถูกเวลาไม่ให้ไปกระทบกับน้ำตาลในเลือดนะคะนักโภชนาการก็บอกว่าหากว่าเราทานของหวานในช่วงบ่ายแบบโดดๆหรือว่าทานตอนท้องว่างระดับน้ำตาลในเลือดของเราก็จะพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดเพราะว่าในกระเพาะอาหารนั้นไม่มีสิ่งอื่นช่วยในการชะลอการดูดซึมดังนั้นนักโภชนาการไต้หวันท่านนี้ก็คือคุณเซียวเหวยหลินนะคะก็แนะนำว่าให้กินขนมหวานหลังมื้ออาหารหลักทันทีค่ะเนื่องจากว่าโปรตีนและใยอาหารจากมื้อหลักนั้นจะช่วยเป็นเกราะป้องกันแล้วก็ชะลอความเร็วในการดูดซึมน้ำตาลทำให้กราฟระดับน้ำตาลในเลือดของเรานั้นลดความชันลงได้ราวๆครึ่งหนึ่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการกินขนมหวานแต่ว่าไม่เป็นภาระของร่างกายหรือว่าทำให้น้ำตาลไม่เพิ่มขึ้นก็คือต้องจับคู่เครื่องดื่มที่ไม่หวานนะคะอย่างเช่นอาจจะดื่มกินขนมหวานคู่กับชาที่ไม่ใส่น้ำตาลหรือกับกาแฟดำนะคะแล้วก็ต้องขยับขยื่นร่างกายหลังจากที่กินเสร็จก็ให้ลุกเดินขยับตัวสัก5นาทีนะคะหลีกเลี่ยงช่วงเหนื่อยล้าค่ะห้ามกินตอนท้องว่างและเหนื่อยจัดเพราะว่าจะขาดสติและกินในปริมาณที่มากได้ง่ายนะคะและสุดท้ายต้องมีการวางแผนมื้ออาหารค่ะการวางแผนใส่ขนมหวานลงในมื้ออาหารนั้นต้องไม่ควรกินแบบแอบๆแต่ต้องเปิดเผยควบคุมปริมาณให้มากที่สุดนะคะสำหรับ3เมนูของหวานที่แคลอรี่ต่ำอิ่มนานไม่เพิ่มน้ำตาลนะคะในช่วงที่หน้าร้อนนะคะก็จะมี3ของหวานอย่างเช่นเฉาก๊วยนะคะวุ้นโอเอ๋วแล้วก็บุกนะคะวุ้นโอเอ๋วในปริมาณ100กรัมเนี่ยให้พลังงานเพียง 1-2 กิโลแคลอรี่แล้วก็อุดมไปด้วยสารอาหารอย่างไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้ช่วยให้ระดับการดูดซึมหลังมื้ออาหารนั้นคงที่เฉาก๊วย100กรัมเนี่ยให้พลังงานแค่ 5-20 กิโลแคลอรี่เท่านั้นมีสารโพลีฟีนอลแล้วก็ฟลาโวนอยด์สูงช่วยต้านอนุมูลอิสระส่วนบุกให้พลังงาน 5-20 กิโลแคลอรี่มีเส้นใยที่พองตัวในน้ำได้หลายสิบเท่าช่วยให้เราอิ่มเร็วแล้วก็ชะลอการขยายตัวของกระเพาะอาหารและถูกแบคทีเรียในลำไส้นั้นให้ทำให้กลายเป็นกรดไขมันชั้นดีที่มีประโยชน์นะคะการกินของหวานให้ปลอดภัยต่อระดับน้ำตาลในเลือดก็ต้องเลือกกินหลังมื้ออาหารหลักทันทีเพื่อให้ได้โปรตีนและไฟเบอร์ที่จะช่วยชะลอการดูดซึมหากว่าต้องการของหวานดับร้อนการเลือกกินเฉาก๊วยนะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีแคลอรี่ต่ำแต่ว่าไม่ควรจะเติมน้ำตาลหรือเติมน้ำเชื่อมที่เยอะเกินความจำเป็นนะคะก็ขอบคุณข้อมูลแหล่งอ้างอิงจาก ET Today ด้วยนะคะสำหรับเรื่องของนักโภชนาการที่นำมาบอกเรื่องราวการกินของหวานตอนไหนที่จะทำให้น้ำตาลในเลือดของเรานั้นไม่พุ่งสูงขึ้นค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของสมุนไพรแต่เป็นสมุนไพรที่มาช่วยป้องกันยุงมีอะไรบ้างติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์
2: ไหน ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
2: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

0: ท่านกำลังอยู่กับเราในรายการสุขใจไปกับเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819กิโลเฮิรตซ
1: ์หลังจากที่พักฟังเพลงเพราะๆไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดอกไม้และก้อนหินของคุณปั่นไพบูลย์แล้วก็ตามมาด้วยปลายฟ้าของมลิลาค่ะและก่อนหน้านั้นก็เป็นสาระดีๆจากทางสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงกับดิฉันอรัญญาชมชื่นเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึง 14:00 น. AM 819กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะสำหรับช่วงท้ายช่วงนี้นะคะมีเรื่องของต้นไม้ไล่ยุงก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายคนสนใจโดยเฉพาะบ้านที่ต้องการลดการใช้สารเคมีเพราะว่านอกจากจะช่วยเพิ่มความสดชื่นความสวยงามให้บริเวณบ้านแล้วต้นไม้บางชนิดก็ยังมีกลิ่นหรือสารประกอบจากน้ำมันหอมระเหยที่ยุงนั้นไม่ชอบนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้มักจะพบยุงได้มากขึ้นการเลือกปลูกพืชที่มีกลิ่นเฉพาะตัวไว้บริเวณรอบบ้านซึ่งอาจจะช่วยลดการรบกวนจากยุงได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ควรพึ่งต้นไม้เพียงอย่างเดียวก็ควรใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันยุงอย่างอื่นด้วยจึงจะได้ผลดีนะคะสำหรับต้นไม้ที่ควรปลูกไว้รอบๆ บ้านก็มีตะไคร้โรสแมรี่ลาเวนเดอร์โหระพาดาวเรืองนะคะแล้วก็มีกัญชาแมวค่ะก็เป็น6พืชที่ใช้ไล่ยุงได้นะคะตะไคร้หอมนะคะเป็นหนึ่งในพืชที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับแรกๆค่ะสำหรับวิธีการไล่ยุงนะคะเพราะว่าในตะไคร้หอมนั้นมีน้ำมันหอมระเหยที่เป็นสารกลุ่มที่มีกลิ่นหอมสดชื่นคล้ายกับมะนาวแล้วก็เป็นส่วนประกอบที่พบได้ในผลิตภัณฑ์ไล่ยุงหลายๆชนิดสามารถปลูกตะไคร้หอมไว้บริเวณรอบบ้านหรือว่าในกระถางก็ได้แต่ควรจัดวางในบริเวณที่มีแสงแดดเพียงพอและดินระบบน้ำต้องดีด้วยนะคะส่วนโรสแมรี่นะคะบ้านเราก็ปลูกได้แล้วค่ะก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวคล้ายกับกลิ่นสนแล้วก็สมุนไพรเมื่อนำมาปลูกไว้ในกระถางบริเวณหน้าบ้านหรือระเบียงบ้านนอกจากจะช่วยเพิ่มความสวยงามแล้วกลิ่นจากน้ำมันหอมระเหยของพืชชนิดนี้นะคะก็ยังกลิ่นเป็นกลิ่นที่แมลงบางชนิดนั้นไม่ชอบค่ะโรสแมรี่ยังเป็นพืชที่ค่อนข้างดูแลง่ายเหมาะกับการปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงแดดแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงการรดน้ำจนดินแฉะนะคะคือไม่ชอบน้ำเยอะๆนั่นเองค่ะส่วนลาเวนเดอร์ค่ะก็เด่นไปด้วยดอกสีม่วงสวยๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมที่หลายคนนั้นชื่นชอบโดยน้ำมันหอมระเหยของลาเวนเดอร์นั้นก็จะมีสารที่มีคุณสมบัติในการไปรบกวนแมลงบางชนิดรวมถึงยุงหากว่านำมาปลูกบริเวณบ้านก็เลือกจุดที่มีแสงสว่างเพียงพอและมีการระบายน้ำได้ดีเพื่อให้ต้นลาเวนเดอร์นั้นเติบโตได้อย่างเหมาะสมค่ะโหระพาค่ะผักพื้นบ้านในบ้านเรานะคะนอกจากนำมาทำเมนูอาหารได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมาทำสมุนไพรไล่ยุงได้ด้วยนะคะกลิ่นหอมๆค่อนข้างชัดเจนจากน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาโดยมาจากใบนั่นเองค่ะโดยมีงานศึกษาบางส่วนนะคะพบว่าสารสกัดจากโหระพามีฤทธิ์ต่อยุงในสภาพการทดลองนอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วการปลูกโหระพาไว้ในกระถางบริเวณบ้านจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากมีพืชสมุนไพรไว้ใช้งานแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวไปด้วยช่วยป้องกันยุงด้วยนะคะประโยชน์ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังดาวเรืองค่ะดอกไม้สวยๆปลูกง่ายสีสันสดใสนะคะพืชในกลุ่มนี้มีสารประกอบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการกำจัดแมลงและถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงด้วยนะคะการปลูกดาวเรืองไว้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถป้องกันยุงได้ทั้งหมดจึงควรใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลบริเวณบ้านร่วมกับวิธีอื่นด้วยนะคะนอกจากจะช่วยกำจัดยุงได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ยังทำให้บ้านของเรานั้นเพิ่มความสวยงามอีกด้วยค่ะกัญชาแมวนะคะซึ่งเป็นพืชที่มีสารที่มีการศึกษาคุณสมบัติในการรบกวนและ ไล่แมลงรวมถึงยุงมีงานวิจัยบางส่วนพบว่าสารสกัดจากกัญชาแมวในการไล่ยุงนั้นมีประสิทธิภาพของพืชสดและสารสกัดเข้มข้นอาจจะแตกต่างกันไปดังนั้นก็ไม่ควรเข้าใจว่าการวางกระถางกัญชาแมวไว้ในบ้านจะได้ผลเท่ากับผลิตภัณฑ์กันยุงโดยตรงนะคะสำหรับสาเหตุสำคัญนั้นมาจากสารประกอบในน้ำมันหอมระเหยนะคะรวมถึงสารประกอบกลิ่นต่างๆที่อาจจะไปรบกวนการรับรู้กลิ่นของยุงทำให้ยุงนั้นค้นหาแหล่งอาหารหรือว่ากลิ่นจากมนุษย์ได้ยากขึ้นในบางสถานการณ์ถ้าหากว่าเราปลูกพืชสมุนไพรชนิดนี้ไว้ในบ้านนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรเข้าใจว่าต้นไม้เหล่านี้สามารถเป็นเกราะที่ป้องกันยุงในบ้านได้อย่างสมบูรณ์ 100% นะคะเพราะว่าประสิทธิภาพของพืชนั้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและปริมาณของสารหอมระเหยด้วยค่ะรวมถึงสภาพแวดล้อมแล้วก็ระยะห่างจากต้นไม้ด้วยนะคะการเลือกตำแหน่งปลูกต้นไม้นั้นก็มีส่วนที่สำคัญหากว่าต้องการใช้ต้นไม้เป็นตัวช่วยในการลดการรบกวนจากยุงก็ควรจัดวางใกล้บริเวณที่สมาชิกในบ้านใช้งานบ่อยๆเช่นประตูหน้าต่างระเบียงหรือมุมพักผ่อนกลางแจ้งนะคะโดยการเลือกปลูกบริเวณที่มีแสงแดดเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดใช้กระถางที่เคลื่อนย้ายง่ายเพื่อรับตำแหน่งตามสภาพอากาศและแสงแดดเลือกดินที่ระบายน้ำได้ดีไม่ปล่อยให้มีน้ำขังในกระถางแล้วก็ตัดแต่งใบกิ่งอย่างเหมาะสมเพื่อให้ต้นไม้นั้นแข็งแรงและแตกใบใหม่ได้ง่ายขึ้นค่ะและต้องหมั่นตรวจสอบบริเวณรอบบ้านไม่ให้มีภาชนะหรือจุดที่มีน้ำขังได้เพราะว่าก็จะเป็นแหล่งเพาะพันยุงด้วยนะคะแม้ว่าต้นไม้ไล่ยุงจะเป็นทางเลือกจากธรรมชาติที่น่าสนใจก็ตามแต่ว่าไม่ได้สามารถทดแทนมาตรการป้องกันยุงได้ 100% โดยเฉพาะเมื่ออยู่ห่างจากต้นไม้หรือว่าในบริเวณที่มีจำนวนยุงมากกลิ่นจากพืชก็ไม่อาจจะเข้มข้นเพียงพอที่จะป้องกันให้ถูกยุงกัดได้นะคะดังนั้นหากต้องการลดจำนวนยุงภายในบ้านอย่างมีประสิทธิภาพก็ควรใช้หลากหลายวิธีร่วมกันทั้งกำจัดแหล่งน้ำขังปิดช่องทางที่ยุงสามารถเข้าบ้านใช้มุงลวดหรือมุ้งรวมถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่เหมาะสมเมื่อจำเป็นการปลูกพืชหลายชนิดร่วมกันเช่นตะไคร้หอมโรสแมรี่ลาเวนเดอร์ดาวเรืองจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างกลิ่นหอมภายในบริเวณบ้านขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันเสริมในการลดการรบกวนจากยุงแต่สิ่งที่สำคัญนะคะก็ยังเป็นการดูแลไม่ให้บ้านนั้นมีแหล่งเพาะพันยุงนั่นเองโดยเฉพาะตามจุดต่างๆที่มีน้ำขังในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็เดินดูรอบบ้านสักนิดนึงนะคะว่าเรามีจุดที่ทำให้น้ำท่วมขังแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันยุงหรือเปล่านะคะฉะนั้นก็ต้องสำรวจตรวจสอบดูเพื่อทุกคนในบ้านจะได้ไม่ถูกยุงกัดแล้วก็เป็นโรคไข้เลือดออกตามมาด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกับสุขใจไปกับเพลงและดิฉันอรัญญาชมชื่นค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะ1ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 13:00 น.จนถึง 14:00 น. AM 819 kHz กับดิฉันอรัญญาชมชื่นขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอรัญญาสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการสุขใจไปกับเพลงทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 819 กิโลเฮิรตซ์

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
8: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยางชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานียกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุร้ายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยควบคุมอาวุธปืนตลอดจนเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานโดยตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจุดตรวจร่วมในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและเฝ้าระวังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจก่อเหตุไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนขณะเดียวกันในระดับหมู่บ้านได้กำชับให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.เพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจการลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่และการเฝ้าระวังความผิดปกติในหมู่บ้านประสานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าระงับเหตุและดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างทันท่วงทีจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งดำเนินมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมลดความเสี่ยงจากการใช้อาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและดูแลชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: มาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านเวทีอาเซียนดาโต้เซรีโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามาเลเซียจะแสวงหาทางออกสำหรับปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนผ่านช่องทางทางการทูตของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเนื่องจากอาเซียนยังคงเป็นเวทีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรดาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมทั่วอินโดนีเซียและข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิบรูไนสิงคโปร์มาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างของไทยขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมลงนามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนเมื่อเดือนมิถุนายนปี2545เพื่อเป็นกลไกจัดการกับปัญหาการเผาและหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นร่วมกันน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่าย2พบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้ครับบ่าย2โมง10นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย3โมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับผมต้นอานนท์ณัฐสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สาระดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยในบรรยากาศในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นั่นเองนะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเพราะว่าทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำที่มาจากอากาศนะครับเรื่องของฝนตกที่มากับน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็คือถ้าไปตากฝนเนี่ยก็เดี๋ยวจะป่วยกันได้ง่ายๆหรือแม้กระทั่งแค่น้ำท่วมขังเล็กน้อยไปลุยน้ำก็อาจจะเสี่ยงอันตรายเรื่องของสุขภาพได้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำท่วมกันสักนิดนึงรวมไปถึงอันตรายที่มักจะเจอกันในช่วงของฤดูฝนแบบนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันแต่เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่ายสองนะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันเมื่อสักครู่บทเพลงเพราะๆนะครับจากคุณมนวนดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ครับรับหนึ่งในหัวใจแล้วก็เมื่อสักครู่คงของคุณแพตตี้นะครับวิมานสีชมพูแล้วก็ของคุณแม็กครับโลกหมุนเวียนนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นรายการมีเพลงเพราะๆจากคุณเฟรนชิพคือเพลงห่วงรักและคุณนัทนัตนายกับเพลงห่วงอะไรนั่นเองนะครับบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร่วมรับฟังได้ผ่านทางรายการคุยสบายบ่าย2นั่นเองนะครับมาสู่กันที่สาระของเราวันนี้สักนิดหนึ่งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้4โรคที่อยากมาเตือนกันนะครับข้อมูลนี้จากกรมควบคุมโรคออกมาเตือนไว้4โรคระบาดในช่วงฤดูฝนที่ต้องป้องกันกันโรคแรกครับโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะโดยอาการเนี่ยจะมีไข้สูงลอย 2-7 วันปวดศีรษะปวดเบ้าตามีจุดเลือดออกตามผิวหนังซึ่งข้อควรระวังก็คือห้ามกินยาแอสไพรินนะครับหรือกินยาพวกอิบูโปรเฟนเด็ดขาดแล้วก็ป้องกันได้ด้วยการสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดทายากันยุงแล้วก็เทน้ำขังในภาชนะรอบบ้านด้วยนะครับไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะส่วนตัวเนี่ยเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งโอ้โหทรมานมากนะครับแล้วก็โอกาสเป็นเกล็ดเลือดต่ำไปเลยรักษาตัวอยู่นานพอสมควรคุณผู้ฟังประมาณ 1-2 อาทิตย์แน่กว่าจะกลับมาได้เนี่ยนะครับอันตรายมากๆยังไงต้องป้องกันให้ดียุงลายเป็นพาหะพวกอะไรที่ให้ยุงมาวางไข่เนี่ยต้องเอาออกไปให้หมดเลยนะครับอีกอันนึงคือโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV เป็นโรคระบาดทางระบบทางเดินหายใจอาการก็จะมีไข้สูงไอเจ็บคอปวดเมื่อยตัวซึ่งเด็กเล็กเนี่ยอาจจะมีเสียงหายใจที่เป็นแบบวีดวีดวีดแบบเสียงวีดเหมือนเสียงแบบวีอย่างเงี้ยได้ด้วยนะครับซึ่งก็ป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดเนอะล้างมือบ่อยๆแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยตอนนี้ระบาดกันเยอะเหมือนกันที่ทางสวทเองก็มีป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เหมือนกันยังไงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันนะครับนอกจากนี้มีโรคฉี่หนูนะครับติดเชื้อจากการที่มีน้ำท่วมขังนี่แหละอาการก็จะมีไข้สูงเฉียบพลันตาแดงปวดน่องนะครับแล้วก็น่องตึงด้วยนะครับป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำขังย่ำโคลนหากจำเป็นต้องลุยเนี่ยให้สวมรองเท้าบูทยาวๆครับและถ้ามีแผลที่เท้าเนี่ยห้ามสัมผัสน้ำท่วมโดยเด็ดขาดส่วนอันนึงคืออันนี้จะเจอในเด็กเล็กครับคือโรคมือเท้าปากเป็นภัยเงียบในเด็กเล็กเลยซึ่งอาการก็จะมีไข้มีตุ่มน้ำใสหรือมีแผลในปากมีผื่นตุ่มพองที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะครับป้องกันได้ด้วยการดันทำความสะอาดของเล่นของเด็กเนอะหรือของใช้ของเด็กด้วยล้างมือก่อนทานอาหารถ้าเด็กป่วยเนี่ยให้หยุดเรียนทันทีนะครับบางทีเนี่ยมือเท้าปากเนี่ยติดมาจากโรงเรียนก็มีเนอะใช้ของเล่นหรือของใช้ต่างๆที่ใช้ร่วมกันเนอะในโรงเรียนเนี่ยแล้วปรากฏว่ามาติดเด็กเล็กนะครับต้องระวังให้ดีซึ่งวิธีการในการป้องกันในการรับมือโรคที่มากับฤดูฝนเนี่ยปกป้องก็คือสวมรองเท้าบูทเมื่อลุยน้ำหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยด้วยในที่ที่แออัดปลดเชื้อคือล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดและปราบยุงสำคัญมากๆทำลายแหล่งน้ำขังรอบบ้านในทุกสัปดาห์ขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากทางกรมควบคุมโรคแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ำท่วมที่มากับฤดูฝนยังไงต้องเฝ้าระวังกันให้ดีทีนี้พอพูดถึงเรื่องฝนพอหน้าฝนทีไรเนี่ยฝนตกเยอะๆก็อาจจะมีน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆเนี่ยนะครับมีหลายสิ่งที่เป็นอันตรายที่มากับน้ำท่วมจะมีอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้ายไปฟังกันต่อแล้วเดี๋ยวกลับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันก่อนกลับมาช่วงหน้าช่วงสุดท้ายเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังกันครับ

กลับมาช่วงสุดท้ายของคุยสบายบ่าย2นะครับเมื่อสักครู่เปิดเพลงเพราะๆจากคุณปาริดานิ่มพิจารณ์เพลงเพื่อคุณนะครับเป็นของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์จากคีตาศิลปินของวงดนตรีซึ่งมีบทเพลงไพเราะเยอะมากๆนะครับจะทยอยเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังกันในบรรยากาศของบ่ายวันเสาร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยสาระดีๆสักนิดนึงแล้วกันเรื่องของอันตรายจากน้ำท่วมซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมอนามัยนะครับซึ่งเขาย้ำเตือนเน้อแน่นอนแล้วว่าอย่างแรกเลยคือไม่เดินไปในเส้นทางที่น้ำหลากเพราะอาจจะถูกน้ำเนี่ยพัดพาทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะครับรวมไปถึงการขับขี่จักรยานยนต์ในที่ที่น้ำขังอันตรายครับเพราะอาจจะทำให้ตกหลุมตกท่อเพราะว่ามันมองไม่เห็นถนนเน้ออาจจะตกหลุมตกท่อหรือว่าชนวัสดุที่จมอยู่ใต้น้ำได้นะครับระวังสัตว์มีพิษกัดต่อยเช่นงูตะขาบนะครับแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่อาจจะหนีเข้ามาอยู่ในบ้านการใช้เตาย่างก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอ็อกไซด์เป็นอันตรายต่อชีวิตเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การเดินลุยน้ำอาจจะทำให้ลื่นหกล้มหรือของมีคมบาดทิ่มแทงแนะนำให้สวมรองเท้าบูทนะครับหลังจากที่ในการที่จะเดินลุยน้ำและพอเดินลุยน้ำเสร็จถอดรองเท้ามาล้างเท้าให้สะอาดและเช็ดให้แห้งด้วยนะครับระวังอย่าเข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟหากเห็นสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดครับแจ้ง191หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แล้วก็ระวังแก๊สรั่วนี้สำคัญมากหากได้กลิ่นแก๊สฟุ้งกระจายห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟให้เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายในช่วงน้ำท่วมนะบางคนบอกว่าน้ำท่วมมีน้ำเยอะแก๊สรั่วจะกังวลทำไมคุณผู้ฟังอันตรายกว่าเหมือนกันนะเพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันดับได้ยากนะครับมันไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วจะช่วยดับไฟได้สถิตแบบในทันท่วงทีอะไรแบบนี้มันอันตรายอยู่เหมือนกันยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีนะครับอันนี้เป็นหลักๆในส่วนของการระวังอันตรายภัยที่มาจากในช่วงน้ำท่วมโดยขอบคุณข้อมูลตรงนี้จากกรมอนามัยด้วยนั่นเองนะครับอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อและกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 นโดยประมาณจนถึงบ่าย 3 โมง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการอพยพการทำความสะอาดบ้านเรือนการฟื้นฟูพื้นที่และการสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกระทรวงทรัพย์ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม150นายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอปัวและอำเภอเมืองน่านสำหรับอำเภอปัวเจ้าหน้าที่100นายได้เข้าปฏิบัติภารกิจณวัดบ้านซ่านและโรงเรียนบ้านซ่านตำบลสถานร่วมการฉีดน้ำทำความสะอาดดินโคลนและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อให้สถานที่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้750รายรวม320ครัวเรือนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนำกำลังพลและเครื่องจักรทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเน้นย้ำหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชน
11: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชน พร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยเปิดเผยว่าได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีในจุดที่สามารถทำได้พร้อมกำชับให้บริหารจัดการกำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนทันทีเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายพร้อมเตรียมพันธุ์พืชและไม้ผลฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรจังหวัดน่านหลังน้ำลด
12: นางสาวปิยรัตติยะภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาแม้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแต่มวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนเศรษฐกิจต่อไปจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นมีพื้นที่การเกษตรในจังหวัดน่านได้รับความเสียหายเบื้องต้นรวม9อำเภอจำนวนกว่า 14,963 ไร่มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายสำหรับการช่วยเหลือกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มานำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชโดยเกษตรกรสามารถขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังเรื่องราวดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคิลานธรรมในรายการคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

0: ่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียง
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทุกๆ ท่านทุกวันเสาร์หลังข่าวเวลา 15:00 นท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการกิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณกับกลุ่มพระอาสากิลานะธรรมสาขาพุทธจิตวิทยาชีวิตและความตายคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 8.9 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้เพื่อน้อมนำประสบการณ์ของพระจิตอาสาและญาติโยมจิตอาสากิลานธรรมในการเยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงการทำกิจกรรมสนทนาธรรมเพื่อคลายทุกข์กิจกรรมธรรมะปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจของผู้คนที่มีความทุกข์ประสบความทุกข์เผชิญความทุกข์ให้มีความเข้มแข็งมั่นคงเบิกบานพร้อมที่จะลุกขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตอันเป็นปัจจุบันได้อย่างปกติก็ได้นำมาแบ่งปันให้ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายได้ร่วมเรียนรู้จากครูของเราคือผู้ที่ผ่านประสบการณ์คลี่คลายทุกข์โดยพุทธธรรมในทางพุทธศาสนาจากการสนทนาเพื่อคลายทุกข์ทางใจกับพระอาสาและญาติโยมจิตอาสากิลานธรรมเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้กับชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันในการประสบความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นก็จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับฟังได้เรียนรู้มาดูแลใจของตนเองมาคลี่คลายความทุกข์ทางใจของตนเองได้ไม่มากก็น้อยรวมถึงสามารถ น้อมประสบการณ์เหล่านี้ มาดูแลและคลี่คลายความทุกข์ทางใจของผู้คนรอบตัวคนในครอบครัวเป็นต้นตลอดถึงผู้คนในสังคมเท่าที่จะเป็นไปได้ในฐานะกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นก็จึงเรียกว่าเป็นวิถีแห่งการดูแลจิตใจซึ่งกันและกันโดยพุทธธรรมในทางพุทธศาสนาก็ได้นำมาฝากเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้คนสังคมสืบต่อไปจึงขออนุโมทนาสาธุการท่านผู้สนับสนุนรายการก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตลอดถึงท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันตลอดถึงวิทยุเครือข่ายที่รับลิงก์สัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ได้ร่วมกันนำรายการไปสู่สังคมหรือไปเผยแพร่ให้สังคมได้ร่วมรับฟังเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ถ้าสังคมไทยนั้นเรียกว่าเป็นสังคมที่กำลังอยู่ในภาวะที่พัฒนาไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยการพัฒนาที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ต้องเปิดใจในการที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ทันถ้าไม่ทันปัญหาที่จะตามมาก็คือความทุกข์ทางใจเมื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ยากแน่นอนก็ย่อมเกิดความทุกข์ดังนั้นจึงต้องการวิธีแห่งการดูแลใจเพื่อป้องกันและถ้าเกิดขึ้นแล้วก็สามารถคลี่คลายความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตและครอบครัวได้เพราะฉะนั้นจึงจะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางจึงขออนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนนอกจากนั้นก็ต้องขออนุโมทนาท่านผู้เป็นจุดเริ่มต้นของรายการก็คือครอบครัวปั้นนี้ตลอดถึงท่านผอ.ดร.จรุณชัยสอนท่านผอ.ปัญญาชมจำปีท่านผู้บริหารในยุคเริ่มต้นตลอดถึงกลุ่มเด็กวัดของกีฬานธรรมที่ได้ช่วยดูแลขับเคลื่อนและที่สำคัญก็คือพระเถระของกีฬานธรรมในยุคเริ่มต้นในการขับเคลื่อนให้ได้เกิดรายการกีฬานธรรมะเพื่อชีวิตนี้ขึ้นมาขออนุโมทนาสาธุในโอกาสนี้และนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาในส่วนของพระจิตอาสาและญาติโยมจิตอาสากิรันธรรมทุกรูปทุกท่านขออนุโมทนาหน่วยงานที่สนับสนุนโดยเฉพาะไอ้พื้นที่พระและญาติโยมจิตอาสากิรันธรรมได้ไปเยี่ยมไข้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลต่างๆซึ่งก็ประกอบด้วยโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลชลประทานสถาบันมะเร็งแห่งชาติสถาบันบำราศนราดูรสถาบันเด็กแห่งชาติเป็นต้นและนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาในส่วนของคลินิกต่างๆมีทั้งคลินิกพระคุณเจ้าคลินิกรักใจเนี่ยคลินิกเยียวยาใจด้วยธรรมะคลินิกธรรมะรักษาใจคลินิกสุขใจเป็นต้นในโรงพยาบาลต่างๆและขออนุโมทนาท่านผู้สนับสนุนรายการซึ่งประกอบด้วยสสส.ประกอบด้วยหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยประกอบด้วยทางแพทยสภาในส่วนของการสนับสนุนฝ่ายการคณะสงฆ์ก็มีส่วนงานการเผยแผ่พุทธศาสนาส่วนงานการสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระธรรมวัชราจารย์และในส่วนของมหาวิทยาลัยก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยานอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาคลินิกรักใจออนไล ซึ่งดูแลและสนับสนุนด้วยหัวจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยสนโมกรถไฟกรุงเทพยังมีคุณโยมเปิ้ลเป็นผู้ประสานดูแลเป็นต้นและในส่วนของญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านก็ขออนุโมทนาสาธุและขออนุโมทนาบทเพลงชีวิตนี้น้อยนักซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารขับร้องโดยคุณโยมปานธนพรและยังกรุณากล่าวเปิดเข้ารายการและปิดรายการให้กับรายการกิลานะธรรมะเพื่อชีวิตด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้อาลัยญาติโยมท่านผู้ฟังในวันนี้กับผมและอาตมภาพพระครูศรีวิรุณธกิจรองประธานกลุ่มอาสากิลานะธรรมได้รับมอบหมายจากท่านพระอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระมหาสุเทพสุทธิยานงค์รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานกลุ่มอาสากีฬานธรรมมัจฉังเวชวิทยารามก็มอบหมายให้มาเป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยก็ต้องขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเถราจารย์อุบาจารย์ทุกรูปทุกองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็แสดงความนับถือพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรเพื่อนบรรพชิตสัทธมิกทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการในวันนี้ญาติโยมจะได้รับฟังข้อคิดประสบการณ์แห่งความทุกข์อย่างไรพุทธธรรมจะเข้ามาดูแลคลี่คลายได้อย่างไรบ้างก็จะได้รับฟังทั้งสองช่วงของรายการคือช่วงแรกช่วงธรรมะเบาๆเรื่องเล่าข้างเตียงและช่วงที่สองช่วงเยียวยาเรื่องหัวใจซึ่งก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วงแรกอย่างเป็นทางการอาลัยญาติโยมท่านผู้ฟังวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่รายการก็ขอส่งกำลังใจไปถึงญาติโยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะจังหวัดน่านก็หนักหนาจากนั้นก็ตามระยะทางของน้ำที่จะพัดผ่านพื้นที่ไหนบ้างก็ได้รับผลกระทบจังหวัดอื่นๆก็ไม่น้อยหน้าไม่แพ้กันซึ่งก็ได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนได้รับความยากลำบากและก็มีผู้ประสบเหตุที่น่าสลดใจหลายท่านเลยทีเดียวก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยและขอให้กำลังใจทุกท่านทุกคนทุกครอบครัวขออนุโมทนาทุกหน่วยงานที่เข้าไปร่วมดูแลช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในนามของรายการและคณะสงฆ์กีฬานะธรรมะเพื่อชีวิตคณะสงฆ์กีฬานะธรรมและญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านก็ส่งกำลังใจให้แก่กันและกันยอมท่านใดจะมีกำลังที่จะช่วยเหลือซึ่งในตอนนี้ไม่ว่าจะทางโทรทัศน์สื่อมวลชนทางช่องปกติช่องออนไลน์แล้วก็ในสื่อในระบบออนไลน์ต่างๆที่ได้บอกกล่าวข่าวสาร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าญาติโยมก็ได้รับทราบตามข่าวสารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นดังนั้นก็จะมีช่องทางในการช่วยเหลือไม่ว่าผ่านระบบวัดหรือผ่านระบบของทางชุมชนสังคมการสื่อสารต่างๆก็เรียกว่าสามารถช่วยเหลือได้ก็จะได้ช่วยเหลือกันไปโยมก่อนที่ทางภาครัฐจะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไปแต่เบื้องต้นนั้นก็ญาติโยมพี่น้องชาวบ้านผู้มีกำลังมีเมตตามีน้ำใจไมตรีก็ได้ช่วยเหลือกันก่อนเป็นเบื้องต้นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุแล้วญาติโยมวันนี้ก็ขอน้อมนำประสบการณ์ในการเผชิญความทุกข์โยมจากความเจ็บไข้ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตที่เรียกว่าไม่นึกว่ามันจะเกิดกับตนเองคำพูดที่เรียกว่าไม่นึกว่ามันจะเกิดกับตนเองเนี่ยก็เกิดขึ้นกับคุณโยมท่านหนึ่งซึ่งก็ได้มีโอกาสพูดคุยสนทนากับพระอาจารย์กิรณธรรมเมื่อได้พบเจอแล้วก็พระอาจารย์ก็ได้สอบถามพูดคุยทักทายแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณโยมก็ได้รับคำตอบที่ว่าไม่นึกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองซึ่งก็เป็นคำสั้นๆโยมไม่กี่คำไม่กี่วลีคำว่าไม่นึกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตนเองนั้นเมื่อพระอาสาได้ฟังอย่างนี้ท่านก็ไม่รีบที่จะได้ตัดสินใจหรือตัดสินอะไรแต่ท่านก็ได้ทวนความและก็ตั้งคำถามเพื่อชวนพูดคุยสนทนาให้รู้สาเหตุที่ไปที่มาเพื่อเปิดใจให้คุณโยมผู้มีความทุกข์นั้นได้บอกกล่าวระบายความรู้สึกต่างๆออกมาเพราะนั่นหมายถึงว่าคำพูดที่พูดออกมานี้นี่มันเป็นเพียงแค่ประโยคคำพูดเศษเสี้ยวแห่งความทุกข์หรือความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เก็บไว้ในภายในมากมายแต่ก็การกองออกมาเป็นคำพูดได้เพียงประโยคนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมพระอาจารย์ก็จึงได้ถามว่าคำว่าไม่นึกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตนเองนั้นมันคือยังไงนะโยมถ้าเป็นญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังคำเหล่านี้เนี่ยญาติโยมก็สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรได้โยมอย่างน้อยก็ให้เขาได้บอกกล่าวระบายสิ่งที่มันอึดอัดคับข้องอยู่ในใจออกมาบ้างจิตใจจะได้โล่งโปร่งสบาย มื่อจิตใจที่ผ่อนคลายนี่ก็จะรู้สึกว่าชีวิตนั้นมันก็พอมีกำลังที่จะขับดันขับเคลื่อนให้ก้าวไปได้หรือได้มีแสงสว่างสาดส่องลงมาในใจเพื่อที่จะได้มองเห็นทางออกทางแก้หรือทางดูแลใจของตนเองได้บ้างก็สามารถที่จะใช้คำที่ทวนคำถามทวนความรู้สึกและชวนได้บอกกล่าวพูดคุยว่าเอ๊ะที่คุณบอกที่พี่บอกที่น้องบอกว่าเป็นหน้าเลยหรือไม่นึกเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวตนเองนั้นมันคืออะไรพอจะเล่าจะบอกกล่าวให้ฟังได้หรือเปล่าพอดีมีเวลาพอที่จะรับฟังแบ่งเบาความรู้สึกในใจได้บ้างถ้าเขาพร้อมที่จะพูดเขาก็สามารถพูดได้แต่ถ้าเขาไม่พร้อมก็ไม่ต้องขยันขยอเพียงแต่ว่าเราเปิดใจเปิดพื้นที่อย่าเพิ่งไปตัดสินคำพูดและความรู้สึกอย่าเพิ่งรีบไปตอบไปบอกไปสอนเพราะบางอย่างนั้นก็ไม่ยังไม่ถึงเวลาในการที่จะอยากได้รับคำแนะนำเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงควรที่จะชวนคุยซะก่อนต่อฉะนั้นเมื่อพระอาจารย์ได้เปิดใจในการที่จะรับฟังด้วยการทวนความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงนะโยมโยมก็รับรู้ได้ว่าพระท่านพร้อมที่จะรับฟังแต่ถ้าเรารีบไปบอกว่าโอ้อย่าไปคิดอะไรมากเลยคุณอย่าไปคิดอะไรมากเลยโยมทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันก็ปิดกั้นกลายเป็นการปิดกั้นการสนทนาเพื่อผ่อนคลายระบายใจแทนที่เขาจะได้บอกกล่าวพูดคุยก็ไม่ได้พูดแล้วเพราะคำพูดของเราไปปิดการสนทนาซะแล้วและโดยธรรมชาติโดยมากเนี่ยผู้คนก็มักจะรู้สึกว่าคำพูดที่บอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากเลยคุณทำใจซะเถอะสิ่งเหล่านี้มันรู้สึกว่าเราได้พูดแล้วก็เหมือนให้กำลังใจแต่ว่าคำให้กำลังใจของเรานั้นเป็นคำที่ปิดกั้นไม่ได้เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่จะพูดให้ได้พูดซึ่งการช่วยเหลือปลอบโยนอย่างอื่นนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยจังหวะเวลาที่เหมาะสมถึงจะช่วยได้เพราะฉะนั้นพระสาก็จึงได้เรียนรู้เทคนิคเหล่านี้แล้ววิธีการเหล่านี้แล้วซึ่งเป็นวิธีแห่งพุทธะพระพุทธองค์ได้ใช้เพื่อดูแลใจของผู้คนในสมัยพุทธกาลมาอย่างต่อเนื่องยมจนกลายมาเป็นเทคนิคในยุคปัจจุบันก็คือวิธีสะท้อนหรือใช้คำถามที่ย้อนความรู้สึกสะท้อนความรู้สึกที่เรียกว่าปฏิปุจฉาพระพุทธเจ้าใช้อย่างนั้นถามตอบพูดคุยสนทนาดังนั้นเนี่ยเมื่อโยมได้ รับรู้ว่าพระอาสาถามว่ามันคืออะไรเป็นอย่างไรโยมก็ได้บอกกล่าวถึงว่าชีวิตโยมเป็นชีวิตที่ดูแลสุขภาพมาอย่างดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยเพราะเชื่อมั่นว่าการรักษาสุขภาพนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เมื่อเรารักษาแล้วร่างกายก็จะต้องแข็งแรงดังนั้นเวลาเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็ไม่ค่อยได้ไปตรวจรักษาโรคภัยแค่เจ็บเท่าไหร่เพราะเชื่อมั่นว่าร่างกายเราแข็งแรงเดี๋ยวมันก็หายก็พยายามออกกำลังกายพยายามทานอาหารที่ดีต่อสุขอนามัยดีต่อสุขภาพไม่เป็นโทษมาโดยตลอด แต่พอมีอาการที่เจ็บนะเจ็บในท้องก็ปรากฏว่าแรกๆก็ทนนะพยายามอดทนก็ยังไม่ได้ไปตรวจก็คิดว่ายังทนได้คงไม่น่าจะเป็นอะไรมากแต่เวลาผ่านไปเดือน2เดือนก็รู้สึกว่าการเจ็บปวดนั้นมันไม่ทุเลาลงมันไม่ทุเลาลงมันกลับรุนแรงขึ้นจนบางครั้งกลางคืนนอนแทบไม่ได้เพราะมันปวดข้างในคนเราเนี่ยประสาทสัมผัสความรู้สึกไหวถ้ามันเจ็บปวดภายในณจุดใดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะรบกวนการหลับการนอนทันทีญาติโยมท่านผู้ฟังลองนึกถึงเวลาที่เราเจ็บฟันปวดฟันเนี่ยโยมปวดเหงือกปวดฟันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะแค่เหงือกแค่ฟันเนี่ยไม่ถึงตายแต่มันก็ปวดทรมานนอนไม่หลับโยมฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงปวดอย่างอื่นละที่มันปวดเข้าไปข้างในแน่นอนมันรบกวนชีวิตแน่นอนรบกวนการหลับการนอนของคนเราทุกคนไม่ยกเว้นฉะนั้นปวดจนนอนไม่หลับก็จึงตัดสินใจว่าแสดงว่าไม่ปกติแล้วต้องรีบไปตรวจโยมก็จึงมาตรวจที่โรงพยาบาล ปรากฏว่าก็หมอก็จับตรวจเช็คอย่างละเอียดถี่ถ้วนได้พบว่าเป็นโรคร้ายนักโยมพบว่าเป็นโรคร้ายโยมก็รู้สึกว่าเราน่าจะมาตรวจตั้งนานแล้วไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยชะล่าใจปล่อยเวลาล่วงเลยมาถึง2เดือนญาติโยมซึ่งความคิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะนั้นเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็เลยได้ถามว่าการที่โยมรู้สึกอย่างนั้นก็คือว่าโยมน่าจะมาตรวจมันเป็นความรู้สึกที่บอกถึงอะไรญาติโยมท่านผู้ฟังในช่วงนี้เราพักฟังสารธรรมสักครู่ก่อนนะโยมนะเดี๋ยวค่อยมาติดตามและฟังกันต่อในช่วงที่สองช่วงเยียวยาด้วยหัวใจ เราค้างประเด็นตรงนี้กันไว้ก่อนว่าสิ่งที่โยมได้บอกได้พูดถึงว่าโยมน่าจะมาตรวจตั้งแต่ทีแรกไม่น่าปล่อยปละละเลยมาจนถึง2เดือนมันหมายถึงอะไรมันบ่งบอกถึงอะไรเดี๋ยวมารับฟังกันต่อในช่วงเยียวยาดวงใจพักสักครู่พบกันเจริญพร
2: สารธรรมเพื่อชีวิตงอกงาม
3: สังคมที่มันจะดีมันเจริญก้าวหน้ามันต้องมีจุดหมายที่ใฝ่ปรารถนาอันสูงที่จะก้าวไปคนเรามีอะไรที่ดีที่มุ่งหมายที่จะทำเนี่ยใจมันก็จะห่างเหินจากสิ่งชั่วร้ายไปเหมือนอย่างเด็กทะเลาะกันตีกันมันไม่มีอะไรจะให้ทำให้คิดดีๆไม่มีจุดหมายให้มองมันก็จะมองหน้ามองตากันขัดกันแล้วก็เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน
4: ที่จริงคนไทยเราก็มีปัญญาทั้งไม่ว่าคนเหนือคนกลางคนใต้คนไหนหรอกแต่ตอนนี้ปัญญามันไม่สมานปัญญามันแตกแยกแล้วเอามาทำร้ายกันเพียงแต่แค่คิดมันก็คิดไม่ดีกันซะแล้วนั้นเปลี่ยนใหม่ต้องเอาปัญญาเนี่ยมาใช้ในทางที่สมานมาใช้รวมกันแล้วก็จะสร้างสรรค์ประเทศชาติก็จะเข้มแข็ง
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โต
0: คุยธรรมะเพื่อสร้างสุขปลดทุกข์ใจคลายทุกข์กายคุยกันสบายสบายกับพระอาสาคิลานธรรมสุขเต็มอิ่มกับธรรมะจากพระอาสาคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณช่วงเยียวยาด้วยหัวใจ
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันในช่วงที่2ของรายการกิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณในช่วงเยียวยาด้วยหัวใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็จะได้รับฟังกันต่อในประเด็นที่ค้างไว้ที่พระอาจารย์ท่านได้ถามถึงว่าที่โยมได้บอกกล่าวถึงว่าเอ้ยโยมน่าจะมาตรวจตั้งนานแล้วไม่น่าปล่อยปะละเลยจนถึง2เดือนไม่มาตรวจก็ต้องมาเจอเรื่องร้ายนั่นหมายถึงอะไรมันบ่งบอกถึงอะไรโยมก็บอกว่าก็โยมคิดว่าโยมคงจะประมาทไปหน่อยเราไม่นึกว่าโรคร้ายนี้จะเกิดขึ้นกับตนเองเพราะว่าเราประมาทเราไม่มาตรวจเราเชื่อมั่นเรามั่นใจในการดูแลสุขภาพของตนเองเราจึงไม่รีบมาตรวจจึงเลยทำให้โรคร้ายมันเป็นด้วยอาการหนักอาการที่มากขึ้นอย่างนี้ก็รู้สึกเสียใจรู้สึกแย่เหมือนกันเราก็ไม่รู้จะโทษใครก็ต้องโทษตัวเองแหละนะเพราะว่าเราไม่มาตรวจเองร่างกายของเราไม่มีใครจะรู้เท่าเราเมื่อเรารู้แล้วเราไม่มาตรวจแล้วใครจะช่วยเราได้สิ่งที่ได้กล่าวถึงว่าเราน่าจะมาตรวจตั้งนานแล้วมันก็บ่งบอกถึงความรู้สึกตำหนิตัวเองโทษตัวเองแล้วก็รู้สึกเสียใจว่าเราน่าขนาดเราเป็นคนดูแลสุขภาพดีอย่างนี้แต่ทำไมเราถึงปล่อยปละละเลยให้ล่าช้าจนมาพบว่าเป็นโรคร้ายและด้วยอาการที่หนักไม่รู้ว่าบทสรุปของการตรวจนั้นเนี่ยจะร้ายแรงรุนแรงแค่ไหนอย่างไรพระอาจารย์ก็เลยชวนให้ตั้งสติ ด้วยการถามว่าในภาวะการตัดสินใจในครั้งนั้นว่าเรามั่นใจในสุขภาพเราไม่มาตรวจถามว่าเราตัดสินใจด้วยอะไรด้วยความประมาทจริงไหมหรือด้วยเหตุผลอื่นโยมก็บอกว่าก็ด้วยเหตุผลของความเชื่อมั่นในสุขภาพแล้วก็รู้สึกว่าเวลามาโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้เวลาเพราะคนมันเยอะและคนแต่ละคนนั้นก็เจ็บป่วยหนักกันทั้งนั้นถ้าเราไม่เป็นอะไรมากก็ไม่อยากไปเพราะว่าคนอื่นเขาหนักกว่าเขาน่าจะได้โอกาสนั้นมากกว่าแต่เรายังพออดทนได้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องหนักก็ให้คนอื่นเขาได้รับบริการนั้นไปก่อนถ้ามันหนักจริงๆก็ค่อยมาท่านอาจารย์ก็ชวนดูว่าการตัดสินใจอย่างนี้ถือว่าใจของเราเป็นกุศลหรืออกุศลนะยงก็บอกว่าเป็นกุศลนะเป็นกุศลและเป็นการตัดสินใจที่เรารู้สึกมั่นใจต่อสุขภาพของเราอย่างนั้นใช่หรือไม่ยงก็บอกว่าใช่และเป็นการตัดสินใจที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาอันรอบครอบแล้วหรือไม่โยมก็บอกว่าใช่โยมจึงพระอาสาจึงได้กล่าวว่าถ้าทั้งหลายทั้งปวงที่โยมกล่าวมานี้นี่พระอาสาก็อยากจะชวนพิจารณาถึงว่าคงไม่ใช่เป็นความประมาทเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจดีแล้วเลือกแล้วพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเป็นกุศลไม่ใช่เรื่องผิดเมื่อมันเป็นกุศลก็คือเป็นความดีฉะนั้นเมื่อเป็นสิ่งที่ดีจะเรียกว่าเป็นความผิดได้อย่างไรการที่จะเป็นความผิดต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลจึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าตัดสินใจผิดแต่ไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรฉะนั้นในการตัดสินใจนั้นเราตัดสินใจด้วยเหตุผลอะไรนะโยมเราโยมก็บอกว่าเราก็ตัดสินใจด้วยเหตุผลแวดล้อมณปัจจุบันขณะนั้นว่ามันใช่หมายถึงถูกต้องที่สุดแล้วเราจึงตัดสินใจอย่างนั้นเพราะนั้นก็ถือว่าไม่ประมาทไม่ได้ตัดสินใจด้วยความประมาทไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่ว่าเหตุการณ์เวลาที่ผ่านมาแน่นอนร่างกายก็คงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของร่างกายดังนั้นเนี่ยเมื่อการเวลามันล่วงไปก็คงไม่ใช่ความผิดความถูกนะคงไม่ใช่ความผิดความถูกหรืออาจโยมอาจจะรู้สึกว่าเราพลาดไปในความพลาดเหล่านั้นจึงทำให้เกิดความเจ็บไข้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่พลาดได้มาตรวจได้ทันท่วงทีถามว่าโรคบางโรคแม้จะตรวจพบตรวจเจอแต่ด้วยการเวลาที่ผ่านมาก็อาจจะมีความรุนแรงขึ้นเหมือนกันหรือเปล่าโยมก็บอกว่าใช่เพราะฉะนั้นโรคนั้นก็คงเป็นไปตาม การเวลาและเหตุปัจจัยของมันการตัดสินใจของเราก็ตัดสินใจไปตามเหตุและผลอันเหมาะสมณเวลานั้นฉะนั้นเมื่อมันก้าวมาถึงการได้พบว่าเราป่วยด้วยโรคร้ายอาการหนักณเวลานี้ปัจจุบันนี้ก็ชื่อว่าความเจ็บไข้มันเป็นยังไงนะโยมโยมก็บอกว่าความเจ็บไข้มันเกิดขึ้นแล้วนะความเจ็บไข้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะตรวจไม่ตรวจมันก็เกิดขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยการตรวจเพื่อเราได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือเปล่าหรือว่าการตรวจเพื่อที่จะรักษาให้มันหายโยมก็บอกว่า

ก็ไม่มีแล้วถ้าความรู้สึกในอดีตมันเกิดขึ้นเราทำยังไงได้บ้างนะเราก็รับรู้มันว่ามันเกิดขึ้นรู้และเข้าใจมันถ้าเสียใจก็ให้อภัยแก่ตนเองถ้าเรารู้สึกแย่แต่เราต้องเข้าใจยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นผ่านมานั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เหมาะสมณเวลานั้นแล้วเราไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือปัจจุบันอยากจะดูแลปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดอย่างไรเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์ปัจจุบันให้ดีที่สุดได้อย่างไรโยมได้ฟังอย่างนี้โยมก็รู้สึกผ่อนคลายสบายใจโยมก็บอก

รับฟังเรื่องราวดีๆเพื่อชีวิตงอกงามและสนทนาคลายความทุกข์รับสุขทันใจกับพระอาสาคิลานะธรรมในรายการคิลานะธรรมะเพื่อชีวิตรายการธรรมะไม่เลี่ยนที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

องการหมู่บ้านรักษาศีล5พูดง่ายๆก็หมายความว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราทุกหมู่เราให้ตื่นตัวในการรักษาศีล5ความจริงศีล5นี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะเกิดมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลท่านหลายแล้วก็มาถึงพุทธกาลแล้วจึงมาถึงสมัยนี้อย่าโยมทุกคนรู้จักรักษาศีล5กันดีอยู่แล้วมีอะไรบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เว้นผิดลูกเขาไม่เขาไม่ผูกสาวไม่ดื่มสุราไม่ไรญาติโยมรู้กันอยู่แล้วโครงการนี้เกิดขึ้นก็เพื่อกระตุ้นเตือนส่งเสริมให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนของเราให้รักษาศีล5ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชน 2. เพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาตินี่เป็นจุดมุ่งหมายที่เป็นส่วนรวม2 อย่างนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขถ้าทุกคนมีศีล5ด้วยกัน 1. ไม่มุ่งร้ายทำลายผู้อื่นก็คือข้อปฏิบัติ2. ไม่ทุจริตคดโกงเพราะอธินาทาน 3. ไม่เว้นผิดในกลางเพราะกามิวาน 4. ไม่หลอกลวงกล่าวเท็จผู้สาวาท 5. ไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดให้โทษก็คือสุราเมรัยท่านทั้งหลายศีล5เป็นหลักประกันสังคมไม่ว่าสังคมไหนเล็กใหญ่ใดแค่ไหนก็ตามถ้าสังคมนั้นมีศีล5ด้วยกันทุกคนแล้วสังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขและแผ่ขยายทั่วออกไปเป็นตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติก็มีสันติสุขทั่วกันในที่สุดนี้ขอเชิญชวนมวลท่านทั้งหลายทั้งวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทุกท่านขอท่านหลายจงระลึกถึงซึ่งศีลาจารวัตรระลึกถึงซึ่งกุศลผลบุญระลึกถึงซึ่งคุณงามความดีขอท่านหลายจงเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยอายุวันณะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติท่านสารสมบัติและมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมความประสงค์สิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ

ท่านโยมกำลังรับฟังรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมและศีล5เพื่อประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ยูโรเฮิร์ตซ์นี้ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชปริยัตยาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดและเจ้าสำนักเรียนวัดอมรคีรีถนนอรุณอมรินทร์เชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีแขวงบางยี่ขันธ์เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครท่านมีความตั้งใจ ในการน้อมนำหลักพุทธธรรมหลักศีล5การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาการทำงานกิจการคณะสงฆ์ต่างๆมาฝากแก่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายเพื่อเป็นการน้อมนำหลักพุทธธรรมทั้งหลายตลอดถึงการขับเคลื่อนกิจการพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ให้มีความเจริญวัฒนาสถาพรยิ่งขึ้นไปเพื่อความดำรงมั่นคงยั่งยืนนานแห่งบวรพุทธศาสนา ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันตลอดถึงวิทยุเครือข่ายที่รับลิงสัญญาณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นการร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารในทางพุทธศาสนาที่สร้างสรรค์สู่สังคมซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการมาณโอกาสนี้และนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาท่านผอ.ดร.จรูญชัยสอนท่านผอ.ปัญญาชมจำปีที่ได้ให้ความกรุณามาตั้งแต่ต้นแต่ท่านผู้บริหารในยุคปัจจุบันที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการและขออนุโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านเพจข่าวสารในทางพุทธศาสนาต่างๆเพจข่าวสารของทางการคณะสงฆ์เพจข่าวสารออนไลน์ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่ข่าวสารในทางพุทธศาสนาที่สร้างสรรค์สู่สังคมตลอดถึงเพจส่วนตัวของพระสงฆ์องค์เนมที่ได้นำเสนอข่าวสารที่สร้างสรรค์ไปสู่สังคมก็ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้แต่สำหรับในโอกาสวันนี้กับผมและอาตมภาพพระครูศรีวิรุณกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครในฐานะทีมงานข่าวสารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัตยาภรณ์เจ้าวาดวัดอมรคีรีกรุงเทพมหานครประธานรายการ
็ได้รับหน้าที่มาพบปะน้อมนำข่าวสารที่สร้างสรรค์มาสู่สังคมให้ญาติโยมได้รับฟังในโอกาสนี้กันอีกเช่นเคยก็ต้องขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระเถราจารย์ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านที่เคารพอย่างสูงและขอแสดงความนับถือพระภิกษุสงฆ์ผู้สมเณรเพื่อนบรรพชิตสัตมิกทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ก็จะได้เข้าสู่กิจกรรมข่าวสารต่างๆในทางพุทธศาสนาที่จะนำมาบอกกล่าวญาติโยมได้รับทราบตามทุกคนเก็บเวลาต่อไปญาติโยมท่านผู้ฟังวัดมนคีรีนั้น ก็เป็นอีกวัดหนึ่ง ที่ได้มีกิจกรรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันพระตลอดพรรษาจนถึงลอยกระทงตั้งแต่เวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปก็มีการรับศีลฟังเทศทำบุญตักบาตรนอกจากนั้นก็มีการถือบวชเนกขัมมะรับอุโบสถศีลปฏิบัติธรรมวันหนึ่งคืนหนึ่งทั้งวัดนอนรวมสถานที่ก็สัปยะพอสมควรศาลาชั้นสองโถงกว้างขวางเป็นห้องแอร์มีเก้าอี้สำหรับญาติโยมมาปฏิบัตินั่งกันโดยสะดวกนะไม่ได้นั่งกับพื้นเพราะว่าท่านผู้สูงอายุนั่งกับพื้นก็ลุกกันไม่ไหวก็จึงได้จัดเป็นแบบเก้าอี้นั่งแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานเดินจงกรมฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์ญาติโยมสะดวกมาแบบนอนค้างก็มาตั้งแต่เช้า8โมงเช้าเริ่มกิจกรรมโยมก็มาถึงวัดอมรคีรีประมาณสัก7โมงครึ่งโยมและส่วน การปฏิบัติก็ทั้งวันนอกจากนั้นก็ญาติโยมก็เตรียมข้าวปลาอาหารกันมามากน้อยตามกำลังมาถวายพระสงฆ์แล้วก็มารับประทานแบ่งปันเพื่อนสัตมิกญาติโยมบาศกบาศิกาผู้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันมากน้อยแล้วแต่ที่ญาติโยมจะสะดวกหรือเรามีกำลังน้อยก็สามารถมาปฏิบัติได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจบส่วนโยมจะทำบุญบำรุงค่าน้ำค่าไฟวัดอย่างไรก็แล้วแต่ความสะดวกใจไม่ได้มีกำหนดกฎเกณฑ์แต่อย่างใดเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันพระโยมถ้าโยมไม่ค้าง5โมงเย็นก็สามารถลากลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้ส่วนญาติโยมที่ค้างก็ปฏิบัติในภาคกลางคืนจนถึง3ทุ่มพักยังไม่ง่วงก็นั่งกรรมฐานปฏิบัติกันต่อได้จนถึงง่วงก็พักผ่อนซึ่งยังเป็นรูปแบบนอนรวมนะศาลารวมนอกจากนั้นก็ตีสามครึ่งก็ตื่นเช้า
ทำกิจส่วนตัวตีสี่ก็ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมจนถึงตีห้าก็ลาพระลาอุโบสถศีลลาบวชกลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามสิ่งที่ตนเองจะต้องดำเนินชีวิตประจำวันตามสะดวกที่บ้านต่อไปอันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันพระของทางวัดอมรคีรีอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีถนนอรุณอมรินทร์ถึงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีแหลงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพติดกับวัดบางยี่ขันตรงข้ามกับวัดน้อยนางหงยมญาติโยมก็มาประพฤติปฏิบัติกันได้ยมนะที่จอดรถสะดวกนะติดถนนอรุณอมรินทร์นะกลับรถถนนอรุณอมรินทร์กลับรถใต้สะพานพระราม8มาหรือลงสะพานพระราม8มาก็สะพานลอยที่2สะพานลอยข้ามถนนที่2วัดอยู่ติดถนนซ้ายมือหาง่ายเข้าออกสะดวกยอมจอดรถได้สะดวกยอมมาแท็กซี่ก็สะดวกถ้ามารถเมย์ก็ต้องลงพาต้าหรือลงปิ่นเกล้าต่อรถมาหรือจะเดินมาก็ไม่ไกลเท่าไหร่ยอมอันนี้ก็สะดวกสำหรับญาติโยมจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็สามารถมาปฏิบัติกันได้ก็มีญาติโยมมาปฏิบัติทั้งจากราชบุรีก็มานะกรุงเทพปริมณฑลโดยรอบนนทบุรีปทุมธานีก็มายอมสมุทรปราการก็มาก็แล้วแต่ญาติโยมที่สะดวกมานี่ก็ประชาสัมพันธ์กันไว้นายกนะนอกจากนั้นก็มาสู่ข่าวสารที่น่าสนใจซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฟ้าฝนในพื้นที่ประเทศไทยนั้นค่อนข้างที่จะรับศึกหนักกันพอสมควรยอมนะฝนตกหนักในช่วงนี้ทำให้เกิดน้ำหลากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มมากมายหลายพื้นที่เลยทีเดียวซึ่งก็ญาติโยมท่านผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยโยมก็หลายจังหวัดได้รับผลกระทบน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเฉียบพลันดินโคลนถล่มถนนถูกตัดขาดเพราะสะพานขาดถนนขาดบ้านเรือนถูกน้ำท่วมมากมายมีข่าวที่สลดใจประชาชนชาวบ้านญาติโยมที่ประสบเหตุหนีน้ำไม่ทันเสียชีวิตก็มีหลายพื้นที่หลายท่านก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยและบ้านเรือนของญาติโยมที่ถูกน้ำท่วมมิดหลังคาครึ่งบ้านครึ่งเรือนบางบ้านก็พังตัวบ้านก็พังข้าวของเสียหายมากมายเหลือเกินตามข่าวที่ญาติโยมได้รับชมรับฟังกัน นั่นคือส่วนที่ประสบภัยไปแล้วโยมแต่ในส่วนที่ยังไม่ได้ประสบภัยนั้นก็มีหลายๆจังหวัดตามเส้นทางของน้ำและเส้นทางของฝนฟ้าที่จะตกจะหนักจะเบาก็ต้องติดตามดูพยากรณ์อากาศกันให้ดีเพราะว่าการคาดการณ์เนี่ยพยากรณ์อากาศก็คือการคาดการณ์ล่วงหน้าแต่ก็จะเป๊ะตามนั้นหรือไม่อย่างไรก็คงไม่มีใครกำหนดได้ชัดเจนโยมเพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติรู้ได้ยากไม่รู้จะมาหนักมาเบามามากมาน้อยขนาดไหนแต่ก็ต้องฝากในการเตรียมพร้อมในการรับมือขนย้ายข้าวของขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ก่อนรถดาก็ไปจอดในที่มันสูงพ้นน้ำเพราะไม่งั้นก็จะเหมือนที่ผ่านมาได้รับผลกระทบ
มันหนีน้ำกันไม่ทันนะโยมก็ไปจอดไว้ที่สูงที่พ้นน้ำกันเสียก่อนให้ปลอดภัยขนย้ายผู้คนที่เปราะบางผู้สูงอายุคนไข้ที่อยู่ติดบ้านติดเตียงเด็กเล็กเด็กน้อยเนี่ยก็ต้องออกนอกพื้นที่ได้ก็ออกไปก่อนหากว่าข่าวสารแจ้งเตือนว่าหนักหนาหรือเรากลัวแล้วก็ออกไปก่อนไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงตามที่หน่วยงานราชการได้จัดเตรียมไว้หรือไปอยู่ตามวัดที่อยู่ในพื้นที่สูงพ้นน้ำยมก็เพื่อความปลอดภัยและการช่วยเหลือเข้ามาได้ถึงก็จะไม่ลำบากเรื่องน้ำดื่มไม่ลำบากเรื่องข้าวปลาอาหารนะปลอดภัยในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยโรคภัยไข้เจ็บสัตว์ร้ายต่างๆที่จะตามมาซึ่งภัยธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่คาดการได้ยากเกิดขึ้นรุนแรงนะก็ผลกระทบมากมายมีวงกว้างดังนั้นก็ขอให้กำลังใจกับทุกท่านในนามของรายการข่าวสารพระพุทธศาสนาธรรมรสิน5เพื่อประชาชนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตลอดถึงคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลญาติโยม ก็ขอให้กำลังใจนอกจากนั้นขออนุโมทนาทุกทีมทุกหน่วยงานการช่วยเหลือทุกองค์กรที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนชาวบ้านกู้ภัยนะหน่วยงานอิสระต่างๆรวมถึงผู้ที่มีชื่อเสียงทางสังคมก็ไปช่วยกันต้องขออนุโมทนาสาธุซึ่งทั้งช่วงขณะประสบภัยช่วงขณะที่เกิดภัยแล้วแต่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่และหลังเหตุการณ์อุทกภัยคือน้ำแห้งไปแล้วก็ต้องมีการช่วยเหลือฟื้นฟูเก็บกวาดทำความสะอาดหรือข้าวของที่พังเสียหายแล้วก็ล้างดินโคลนต่างๆให้หมดไปปรับเพื่อที่จะให้การเป็นอยู่กลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วพลันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ดำเนินการกันตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจิตอาสาหรือองค์กรต่างๆที่เข้ามาช่วยดูแลซึ่งต้องขออนุโมทนาสาธุและให้กำลังใจนอกจากนั้นหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ยังได้ขอการสนับสนุนญาติโยมนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการสนับสนุนนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าต้องการนะการสนับสนุนอย่างจริงจังเพราะว่าภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยถือว่าหลายวัดเลยทีเดียวนะที่ได้รับผลกระทบไม่เฉพาะบ้านเรือนของญาติโยมนะญาติโยมท่านผู้ฟังวัดก็ได้รับผลกระทบเช่นกันจากลำปางโพสต์นะก็ได้นำเสนอวัดที่ถูกน้ำท่วมจบก็คงโพสต์กันหลายเพจแต่ว่านี่ก็เรียกว่าทางรายการก็เปิดเจอช่องข่าวสารของลำปางโพสต์นำเสนอข่าววันที่22สิงหาคมยอมอันนี้ก็เรียกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านวัดหลายวัดนั้น
ถูกน้ำท่วมหนักในพื้นที่จังหวัดน่านไม่แพ้บ้านเรือนของญาติโยมชาวบ้านเลยทีเดียวซึ่งญาติโยมท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าวัดวาอารามก็หนีไม่พ้นในพื้นที่นี่ก็วัดไหนบ้างนะที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ก็สามารถแจ้งข่าวสารสามารถแจ้งข่าวสารให้หน่วยงานต่างๆได้รับรู้ซึ่งก็จะได้มีทีมเข้าไปช่วยกันญาติโยมท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าไม่มีการแจ้งข่าววัดไม่ได้แจ้งก็ญาติโยมช่วยกันแจ้งนะเพราะการช่วยเหลือจะได้เข้าไปได้ทันท่วงทีดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าอย่างวัดภูมินเนี่ยโยมนะวัดภูมินเนี่ยก็เรียกว่าน้ำเหนือที่มาจากจังหวัดน่านตอนบนเนี่ยก็ไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะไหลลงมาอย่างต่อเนื่องก็จากข่าวเพจโจโฉนะน้ำท่วมวัดภูมินซึ่งก็หวั่นรากฐานพระอุโบสถที่จะทรุดซึ่งถ้าทรุดก็กระทบโบราณสถานที่ล้ำค่าก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังปูม่านย่าม่านจากการรายงานข่าววันที่20สิงหาคม2569เวลา 9:50 นาทีญาติโยมท่านผู้ฟังสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณวัดภูมินตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านยังคงน่าเป็นห่วงหลังน้ำยังคงท่วมขังโดยรอบวัดอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเช้าวันที่ฝนจะหยุดตกและระดับน้ำเริ่มลดลงเพียงเล็กน้อยแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหากมีมวลน้ำจากตอนบนไหลมาสมทบซึ่งก็แน่นอนน่ะแม่น้ำไหลสายลำห้วยไหลสายที่ได้รับน้ำฝนที่ตกทางตอนบนขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องไหลมารวมกันนะไหลมารวมกันที่แม่น้ำหลักถือแม่น้ำน่านแต่เมื่อบ่าเข้ามาผ่านกลางตัวเมืองซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะต้องเอ่อล้นก่อนที่จะไหลลงมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยโยมแล้วก็ยังไหลผ่านเพชรบูรณ์อีกด้วยและนอกจากนั้นก็เรียกว่าทำให้น้ำที่ไหลบ่ามาจากลำห้วยและแม่น้ำต่างๆที่อยู่ตอนบนก็ต้องลงมาสมทบแม่น้ำน่านผ่านตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านเนี่ยก็อาจจะทำให้ระดับน้ำนั้นกลับมาสูงขึ้นอีกเพราะฝนยังไม่หยุดตกถ้าฝนยังไม่หยุดตกก็มีสิทธิ์ที่จะท่วมซ้ำแต่ถ้าฝนหยุดตกแล้วก็คงจะค่อยๆลดระดับลงดังนั้นในช่วงเช้านั้นพระสงฆ์และสามเณรภายในวัดประมาณ25รูปต้องพากันลุยน้ำออกสำรวจความเสียหายและความปลอดภัยโดยรอบวัดโดยเฉพาะบริเวณฐานพระอุโบสถจตุรมุขซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญของทางจังหวัดน่านญาติโยมและเป็นที่ประดิษฐานจิตรกรรมฝาผนังล้านนาอันทรงคุณค่าปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกจากการสำรวจเบื้องต้น
ก็ยังไม่พบความเสียหายต่อตัวจิตรกรรมฝาผนังและพระอุโบสถอย่างชัดเจนแต่นั้นด้วยสายตาเป็นการสังเกตการด้วยสายตาแต่ที่เราไม่เห็นด้วยสายตานั้นก็ยากจะรู้เพราะเวลาน้ำท่วมนี่ไม่มีอะไรจะปิดกั้นน้ำได้นะมันจะซึมลอดเข้าไปตามรอยแตกรอยเล้าบางทีก็มุดก็ดันไปใต้ดินใต้พื้นถนนใต้พื้นซีเมนต์เพราะแรงดันของน้ำนี่เป็นอะไรที่หนักหนาแต่ในเวลาที่ฝนตกหลังคารั่วผนังซึมเนี่ยน้ำก็จะเข้ามาในบ้านในอาคารเพราะนั้นในวัดวารามก็เช่นกันดังนั้นจากการสังเกตโดยสายตานั้นอาจจะยังไม่พบผลกระทบแต่ก็ต้องตรวจให้ชัดเจนด้วยเครื่องมือที่สามารถตรวจได้เพื่อที่จะทำการฟื้นฟูและแก้ไขรักษาโบราณสถานนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดแน่นอนเราคงฝืนอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงกฎใจรักได้ท่านผู้ฟังแต่ก็สามารถที่จะช่วยกันยืดอายุไว้ให้ได้นานเท่าที่จะนานได้นั่นคือการที่จะต้องดำเนินการขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่มาจากหลายหน่วยงานซึ่งก็เป็นทีมกู้ภัยบ้างมูลนิธิจากหลายจังหวัดได้ทยอยกันเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ติดตามติดอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมและประสบเหตุอย่างเต็มกำลังขณะนี้บริเวณวัดภูมินก็ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรอบทำให้การฟื้นฟูและการตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ต้องรอจนกว่าระดับน้ำจะลดลงและพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยโดยภาพรวมนั้นจัดโยมท่านผู้ฟังสถานการณ์น้ำในเขตเศรษฐกิจกลางใจเมืองนั่นช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่ามวลน้ำจากแม่น้ำน่านได้ดันเข้าท่อระบายน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มรวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยระดับน้ำยังคงสูงประมาณ30ถึง60เซนติเมตรก็คือครึ่งเอวขึ้นถึงอกอะโยมแม้มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำหลากเข้าพื้นที่ที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดนั้นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือหรือสามารถแจ้งได้ที่หน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนฮอตไลน์ปภ.นั่นโทร054-716-174 054-716-174 054-716-174สายด่วนฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงแต่ทั้งนี้จังหวัดน่านยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในทุกพื้นที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกครัวเรือนอย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติญาติโยมท่านผู้ฟังก็ต้องขออนุโมทนาเพจโจโฉนะนี่นับแต่วันที่20เป็นต้นมาและวันนี้22ก็คงมีการคลี่คลายลงไปไม่มากก็น้อยซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่19-20นั้นเนี่ยโยมจะเห็นได้ว่าการที่วัดในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยในเขตพื้นที่ทั้งอำเภอ
ผู้ว่าอำเภอภูเก็ตนะน้ำที่หลากมาจากบ่อเกลือจากภูเขาที่สูงก็ผ่านเข้าไปหลายอำเภอยมเพราะนั้นเนี่ยน่าจะมองเห็นว่าการช่วยเหลือก็จะเห็นว่าจากเพจนะของวัดภูเก็ตจังหวัดน่านญาติโยมท่านผู้ฟังได้จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากที่วัดภูเก็ตจังหวัดน่านโยมนะก็โดยการที่พระสงฆ์ท่านเจ้าวาดในคณะสงฆ์ในพื้นที่ที่ไม่ถูกน้ำท่วมวัดที่ไม่ถูกน้ำท่วมก็มาร่วมด้วยช่วยกันเท่าที่จะช่วยกันได้ญาติโยมชาวบ้านก็มาร่วมด้วยช่วยกันก็ได้จัดเตรียมน้ำดื่มสำคัญโยมน้ำดื่มนี่เพราะว่าในพื้นที่มันน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยบ่อน้ำแหล่งน้ำปกติที่เคยใช้เคยดื่มปกติเนี่ยมันเสียหายหมดเพราะว่าน้ำที่พัดพามาเนี่ยมันมาพร้อมกับโคลนมาพร้อมกับความสกปรกมาพร้อมกับไม่รู้ว่าสารพิษเคมีของเสียหรือมลพิษสะสมที่อยู่ตามพืชไร่พืชสวนนะที่ยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยใช้สารเคมีในการทำไร่ทำนาทำสวนเนี่ยปกติมันก็อยู่บนพื้นที่ของเขาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำที่ใช้ทั้งดื่มทั้งอุปโภคบริโภคเนี่ยแต่พอน้ำหลากน้ำท่วมก็พัดพามาด้วยโยมมันก็เข้าไปสู่แหล่งน้ำดังนั้นจะมาใช้ดื่มใช้อาบก็คงจะมีผลกระทบใครที่แพ้ก็คงนะมีผื่นขึ้นระคายเคืองใช้ดื่มกินก็คงจะยังไม่ได้ดังนั้นก็จึงต้องรับบริจาคน้ำโยมนะรับบริจาคน้ำแล้วก็อาหารสำเร็จรูปในการบริจาคควรจะเป็นอาหารสำเร็จรูปที่แกะแล้วก็ทานได้เลยโยมแกะแล้วก็ทานได้เลยเพราะในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยไฟฟ้าก็ถูกตัดถ้าให้มาม่าไปก็ยังพอจะกินแบบไม่ต้องต้มก็คงพอได้นะแต่จะให้ข้าวสารไปเนี่ยโยมจะไปต้มไปหุงอะไรยังไงถ้าไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าก็หุงข้าวไม่ได้นะเครื่องปรุงก็ไม่สามารถทำกับข้าวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเป็นควรเป็นขนมควรเป็นอาหารที่แกะกินได้เลยนะอย่าไปบริจาคที่มันแกะยากที่มันใช้ยากโยมเอาง่ายๆนะเพราะว่าต้องเห็นใจผู้ประสบภัยนะเห็นใจผู้ประสบภัยนะอย่าให้มันยากการบริจาคของเนี่ยญาติโยมไม่ใช่ว่านึกจะบริจาคอะไรก็บริจาคต้องคำนึงถึงว่าบริจาคแล้วก็ใช้ได้ไหมบริจาคได้เป็นช่องทางที่มันไปถึงจริงเข้าถึงจริงหรือเปล่าและนี่ต้องสำรวจตรวจดูนะไม่งั้นเนี่ยมันไปเข้าใครไม่รู้เงินไปเข้ากระเป๋าใครไม่รู้อันนี้ก็ต้องดูให้ดีโยมเพราะเงินเรานั้นเป็นเงินที่หามาด้วยความลำบากอย่างหยาดเหงื่อแรงงานที่เราทำมาเนี่ยเราก็มีใจที่เสียสละช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติพี่น้องร่วมชาติกันที่ประสบภัยในการช่วยเหลือนั้นมันควรที่จะตรวจสอบดูว่าช่วยเหลือได้มันไปถึงจริงไหมช่วยเหลือแล้วมันเขาใช้ได้ไหมเขาได้ใช้จริงหรือเปล่าไม่ใช่ซื้อไปแล้วมันใช้ไม่ได้มันก็เสียดายตังค์ยอมมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไปทิ้งเปล่าๆไม่มีคุณค่าอะไรฉะนั้นจิตใจที่มีน้ำใจเนี่ยมันเป็นคุณค่าเงินทองก็มีคุณค่าฉะนั้นเมื่อบริจาคไปแล้วมันจะต้องเกิดประโยชน์สมคุณค่านั้นนะต้องเกิดประโยชน์สมคุณค่านั้น
เพราะนั้นในการบริจาคน้ำดื่มได้แน่นอนละได้ใช้แน่นอนแล้วก็สิ่งของที่บริจาคไปนั้นก็ต้องดูว่ามันหมดอายุอีกหลายวันไหมไม่ใช่อีก3วัน7วันมันหมดอายุเราบริจาคไปแล้วกว่ามันจะไปถึงผู้บริโภคอ้าวหมดอายุไปซะแล้วเพราะว่าไม่ใช่ไปบริจาควันนี้ถึงวันนี้มันไม่ใช่หรอกไม่ใช่เดลิเวอรี่ขนาดนั้นนะดังนั้นเนี่ยต้องดูด้วยในการบริจาคของที่จะบริจาคนั้นต้องเผื่อเป็นเดือนโยมนะอย่างน้อยก็ต้องมี15วัน30วันเวลาในการที่จะหมดอายุที่เหลืออยู่เพื่อให้ได้เกิดประโยชน์จริงๆอันนี้ก็ฝากไว้โยมแล้วก็ต้องขออนุโมทนาคณะสงฆ์จังหวัดน่านโดยการรวบรวมสิ่งของบริจาคเป็นศูนย์ในการรับของบริจาคอยู่ณวัดภูเก็ตจังหวัดน่านเป็นเบื้องต้นซึ่งก็มีอีกหลายวัดนะที่อยู่ใกล้พื้นที่น้ำท่วมนะเพราะว่าวัดภูเก็ตนี่อยู่บนเนินที่สูงนะแม่น้ำที่ไหลผ่านเนี่ยก็เรียกว่าอยู่วัดภูเก็ตจะมองเห็นนะโยมน้ำที่ไหลบ่าเข้าไปสู่ท้องนาบ้านเรือนชุมชนชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็ขึ้นมาพักพิงอยู่ในบริเวณพื้นที่วัดมากมายหลายท่านเพราะมันพ้นน้ำนะรถดาก็มาจอดไว้บนพื้นที่สูงดังนั้นการช่วยเหลืออีกหลายๆวัดที่อยู่ในพื้นที่สูงท่านก็เปิดพื้นที่รับแล้วก็รับบริจาคเพื่อ นำไปสู่การช่วยเหลือต่อไปนั้นพื้นที่วัดเนี่ยเมื่อไฟไม่ถูกตัดก็ยังสามารถทำกับข้าวแล้วไปส่งน้ำดื่มก็ขนไปส่งสำหรับผู้คนที่อยู่ไกลไม่สามารถอพยพย้ายมาอยู่ที่วัดได้หรือไม่กล้าที่จะทิ้งบ้านเรือนก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็มารับของที่วัดแล้วเอาไปส่งตามชุมชนบ้านเรือนดังนั้นก็สามารถบริจาคไปได้นะในพื้นที่ของวัดภูเก็ตในนามของคณะสงฆ์จังหวัดน่านที่ตั้งรับอยู่ที่นั่นแล้วก็เข้าถึงชุมชนผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงนอกจากนั้นก็มาดูข่าวการช่วยเหลือโยมนะข่าวการช่วยเหลือนั้นเนี่ยก็จากเพจของวัดภูเก็ตเนี่ยท่านก็เปิดรับบริจาคนะด้วย QR code วัดภูเก็ตตำบลวรนครนะและนอกจากนั้นก็จากแผ่นป้ายในการรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอำเภอปัวมีข้าวสารน้ำดื่มยาของใช้จำเป็นถุงยังชีพอาหารแห้งก็สามารถบริจาคได้ที่ธนาคารออมสินนะธนาคารออมสินหมายเลขบัญชี020-467-610-919020-467-610-919วัดภูเก็ตนะธนาคารออมสิน020-467-610-919บัญชีชื่อวัดภูเก็ตสามารถบริจาคได้นอกจากนั้นก็ต้องขออนุโมทนาในส่วนของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครจากเพจพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระวิมลมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครกรรมการมหาเถรสมาคมได้มอบกับปิยพันธ์เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรและผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านจำนวนปัจจัย 100,000 บาทก็เป็นการที่คณะสงฆ์กรุงเทพมหานครนำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระวิมลมุนีเจ้าคณะกรุงเทพ
มหานครวัดมหาธาตุกรรมการมหาเถรสมาคมได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมแจ้งข่าวคณะสงฆ์ในส่วนกรุงเทพที่ไม่ถูกน้ำท่วมนี่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะไปช่วยเหลือเพราะนั้นเบื้องต้นพระเดชพระคุณในนามของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครก็ได้มอบกับปิยพันธ์ 100,000 บาทในการช่วยเหลือพระสงฆ์ในวัดวารามญาติโยมที่ประสบภัยที่จังหวัดน่านในครั้งนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในเมตตาคุณของพระเดชพระคุณและคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครมาณโอกาสนี้ซึ่งก็จากข่าวสารน้ำท่วมไม่จะมีเฉพาะจังหวัดน่านและโยมนะจังหวัดอื่นๆก็มีมากมายที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่ว่าช่วยเฉพาะจังหวัดน่านนะก็จังหวัดอื่นๆด้วยข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วมนั้นไม่ได้มีเฉพาะเมืองไทยนะโยมนะจากเพจวัดไทยพุทธคยาญาติโยมวันที่18สิงหาคม69ก็ได้เผยแพร่ภาพแม่น้ำเนรัญชราที่อยู่ระหว่างฝั่งพุทธคยาข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งที่เราชาวพุทธได้เคยไปดูว่ามีแต่เนินทรายณปัจจุบันนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมเต็มฝั่งตะลิ่งทั้งสองฝั่งน้ำไหลอย่างรุนแรงเลยทีเดียวนะแม่น้ำเนรัญชรานะไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงเต็มทั้งสองฝั่งเพราะนั้นก็ทำให้มองดูแล้วน่ากลัวไม่น้อยแม่น้ำเนรัญชรานั้นกว้างยิ่งกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาโยมนะกว้างยิ่งกว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะนั้นในช่วงฤดูฝนน้ำหลากเนี่ยโอ้โหน้ำไหลมามากมายอย่างน่ากลัวเต็มตลิ่งทั้งสองฝั่งถ้าญาติโยมนะเคยไปในบริเวณพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเนี่ยถ้าฤดูที่ไม่มีน้ำมีแต่ทรายทั้งนั้นไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวนะแต่ว่าบนพื้นที่เนินทรายนั้นเนี่ยญาติโยมคนลงไปวิ่งเล่นวัวควายลงไปกินหญ้านะแพะแกะเด็กเล็กเด็กน้อยผู้คนลงไปเล่นตะก้อไปเล่นสนุกสนานอยู่ในแม่น้ำบนพื้นแม่น้ำในรัญชลาแม้กระทั่งรถนะรถบรรทุกเนี่ยยังลงไปวิ่งได้สบายรถขนทรงขนทรายเนี่ยลงไปตักขนเอาทรายขึ้นมาทำการก่อสร้างอินเดียเนี่ยทรายเนี่ยไม่ต้องซื้อละโยมถ้าอยู่ใกล้แม่น้ำในรัญชลานะนะลงไปขนมันได้เลยไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่พอฤดูน้ำท่วมโอ้โหน้ำนะก็เรียกว่าระดับน้ำสูงมากดังนั้นก็น่ากลัวเลยทีเดียวไหลเชี่ยวนะอันนั้นภัยพิบัติน้ำเนี่ยก็เรียกว่าในพื้นที่ของอินเดียที่อยู่ตามเส้นทางน้ำหลากน้ำไหลเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ก็นะเรียกว่าการช่วยเหลือก็ตามสภาพการของประเทศนะแต่ก็นั่นคือต่างประเทศที่นำมาฝากไม่เฉพาะอินเดียนะโยมนะประเทศอื่นๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบบางทีหนักกว่าประเทศไทยบ้านเราก็มีเยอะแยะเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของบ้านเรานั้นก็คงในพื้นที่จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบทางน้องคายทางนครพนมที่มีผลกระทบจากแม่น้ำโขงท่วมล้นเข้ามาในพื้นที่วัดนั่นก็อีกมากมายหลายวัดที่อยู่ติดแม่น้ำโขงก็ได้รับผลกระทบเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือในพื้นที่ต่าง
ในส่วนของวัดที่ไม่ได้ถูกน้ำท่วมท่านก็มาดูแลโดยเจ้าคณะปกครองต่างๆก็ได้นำพาญาติโยมนำพาพระสงฆ์ในพื้นที่โดยรอบในส่วนตอนบนก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากก็มีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมวัดวาอารามถูกน้ำท่วมก็มีหลายวัดญาติโยมชาวบ้านนี่แน่นอนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในพื้นที่น้ำหลากน้ำไหลเพราะฉะนั้นในส่วนของการช่วยเหลือหากว่าภาครัฐยังไม่เข้ามาวัดวาอารามคณะสงฆ์ประชาชนชาวบ้านก็ต้องช่วยกันก่อนเป็นเบื้องต้นจบเพราะคนไทยเหล่านั้นไม่ทิ้งกันนะเมื่อประสบภัยพิบัติก็ต้องดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันดังนั้นญาติโยมจะเห็นว่าพระสงฆ์วัดถ้ามีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในการนำพาญาติโยมเข้าไปดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้นั้นท่านก็ขับเคลื่อนดำเนินการโยมนะไม่ได้รีรอเพราะวัดได้งบทุนมาจากการบริจาคญาติโยมที่มีศรัทธาต่อวัดวาอารามนั้นๆท่านก็บริจาคแล้วก็รวบรวมขนกันไปแล้วก็นำไปบริจาคถึงที่ถ้าเข้าไปได้ผ่านวัดถ้าเข้าไปไม่ได้ก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันขนเอาของบริจาคลงไปในพื้นที่แต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าสง

สบภัยพิบัติจบการประสบภัยพิบัตินั้นเนี่ยมันไม่เลือกนะว่าจะเป็นใครอยู่ในสถานะใดนะไม่ได้เลือกหรอกเมื่อภัยพิบัติอันเป็นภัยธรรมชาติมาถึงเนี่ยมันกวาดไปหมดอ่ะยอมนะเรียกว่าโดนกันไปทั่วหน้าเสมอภาคจะหนักจะเบาก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณเวลานั้นๆไม่มีใครกำหนดได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็น้ำใจไมตรีสำคัญที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันใครช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปดังนั้นก็ขออนุโมทนาทั้งคณะสงฆ์หน่วยงานองค์กรและฐานน้ำใจของญาติโยมตลอดถึงจิตอาสาทุกท่านมาณโอกาสนี้ก็วันนี้ก็น้อมนำข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอแก่ญาติโยมท่านผู้ฟังก็พอสมควรเก็บเวลานะโยมนะซึ่งก็ในโอกาสนี้ก็หมดเวลาของรายการนะหมดเวลาของรายการซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาท่านผู้สนับสนุนรายการก็คือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819ท่านผู้บริหารทุกระดับชั้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำวันวิทยุเครือข่ายที่รับดึงสัญญาณร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางพุทธศาสนาที่สร้างสรรค์ไปสู่สังคมเช่นนี้ให้แพร่หลายไปสู่สังคมกว้างขวางมากยิ่งขึ้นก็ขออนุโมทนาสาธุในโอกาสนี้อนุโมทนาช่องข่าวสารเพจข่าวสารต่างๆที่ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่สร้างสรรค์ในทางพุทธศาสนาตลอดถึงอนุโมทนาญาติโยมที่ติดตามรับฟังทุกท่านในโอกาสนี้เอาละวันนี้ก็ลากันไม่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสำหรับเสาร์นี้ขอทุกท่านมีความสุขสมหวังแค้วคลาดปลอดภัยสมปรารถนาทุกประการและให้กำลังใจท่านผู้ประสบภัยทุกท่านท่านผู้เป็นจิตอาสาและทีมการช่วยเหลือทุกท่านทุกหน่วยงานทุกส่วนทุกฝ่ายมาในโอกาสนี้สำหรับวันนี้ก็ลาไว้เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ระดมเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจัดสิ่งของและน้ำดื่มสะอาดส่งต่อความช่วยเหลือให้ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยตั้งจุดรับส่งที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวระดมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและจิตอาสาจัดเตรียมเครื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคอาหารและน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ยังจัดเตรียมรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่พร้อมระบบผลิตและกรองน้ำสำหรับจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนเป็นการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่มีความสำคัญในช่วงที่ระบบสาธารณูปโภคบางส่วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ติดตามการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งติดตั้งสะพานชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าในวันนี้ได้กลับมาติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในอำเภอปัวจังหวัดน่านอีก1วันโดยนำคณะเดินทางไปที่มีการก่อสร้างสะพานแบริ่งหรือสะพานชั่วคราวที่บริเวณทางเชื่อมต่อบ้านมอนอำเภอปัวขณะนี้สร้างเสร็จและใช้ในการสัญจรไปมาได้แล้วซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านบริเวณดังกล่าวที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกถึง4วัน นอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่ฝั่งตรงข้ามมากว่า3วันแล้วเนื่องจากถนนสะพานถูกตัดขาดโดยการติดตั้งสะพานใกล้แล้วเสร็จและคาดการว่าในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้จะสามารถใช้ในการสัญจรได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยกำชับทุกพื้นที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิด
9: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนและเตรียมแผนอพยพประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทุกหน่วยงานต้องเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิเครื่องสูบน้ำเรือและรถกู้ภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกทั้งนี้หากเกิดเหตุสาธารณภัยให้เร่งรายงานสถานการณ์และความเสียหายต่อจังหวัดโดยเร็วขณะที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นคุณากรปารัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแตงอาจารย์แตงโมนะคะในรายการลัดคิวหมอรามามาพบกับทุกท่านวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แนทนะคะสวัสดีค
1: ส
0: ่ะ
1: วัส
0: อ
1: ด
0: า
1: ีค
0: จ
1: ่ะอา
0: า
1: จารย์แตงโม
0: รย์
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ไม่เคยได้เจออาจารย์แนทตัวจริง
1: ค
0: เล
1: ่ะ
0: ยเราเจอกันทางไลน์มาเป็น
1: แล้
0: ห
1: ว
0: ล
1: ก
0: ั
1: ็
0: ก
1: ซ
0: ค
1: ู
0: ่ะ
1: ม
0: ใช่ค่ะ
1: การคุยประชุมนะคะ
0: ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับโรคของโรคติดเชื้อในเด็กนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องกลัวมากเลยนะคะพ
1: ค
0: อ
1: ่ะ
0: มีโรคติดเชื้อมาทีไรอากาศหนาวเนาะโรคติดเช
1: อ
0: ื้
1: ือ
0: ก็
1: ม
0: จะตามมาทุกครั้งเลย
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: คะทีนี้เรามาดูกันว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยอยากจะถามอาจารย์แนทว่า
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: โรคติดเชื้ออะไรที่พบบ่อยในเด็กบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่โรคติดเชื้อในเด็กนะคะถ้าเราดูว่าพบบ่อยเนี่ยเราก็ดูเป็นตามอวัยวะเนาะก็จะมีหลักๆก็คือตามโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นเป็นหลอดลมอักเสบหรือเป็นหวัดเนาะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเยอะถึงขั้นเป็นปอดอักเสบเนาะหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นโรคติดเชื้อในทางเดินอาหารเช่นอาเจียนท้องเสียถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณเนี้ยค่ะที่เราเจอได้บ่อยๆเนาะแต่ว่าที่รุนแรงกว่านั้นอาจจะเจอได้น้อยลงค่ะ
0: แล้วในแต่ละวัยของเด็กอะค่ะอา
1: ค
0: จ
1: ่ะ
0: ารย์อย่างตัวเองเนี่ยมีลูก2 ขวบก็จะกังวลว่าเอ้ยจะเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันในแต่ละวัยมันต่างกันไหมคะ
1: ก็มีความต่างกันเหมือนกันนะคะอย่างเพราะว่าแต่ละอายุเนี่ยเขาก็จะมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกันไปเนาะอย่างเช่นแบบถ้าเด็กเล็กไปเลยแบบเพิ่งเกิดอย่างเงี้ยค่ะอายุแบบเช่นพูดง่ายๆเดือนแรก1 เดือนแรกเนี่ยภูมิคุ้มกันนะต่อให้ทานนมแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าภูมิคุ้มกันเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบสมบูรณ์เนาะเขาก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่รุนแรงได้เช่นติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในในปอดแบบปอดอักเสบรุนแรงหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบเงี้ยค่ะรวมถึงส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นการติดเชื้อที่เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะอยู่ในช่องคลอดของคุณแม่อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เกิดโรคในผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นได้พอโตขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะช่วงลูกของอาจารย์แตงโมค่ะช่วงประมาณพูดง่ายpreschool คือไปประมาณสักเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มไปแบบอาจจะไปศูนย์เด็กเล็กไปเนอร์เซอรี่เดย์แคร์เขาก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงจากการที่เขาไปเจอเด็กอื่นๆที่ไม่สบายเนาะหรือบางคนไม่ได้ไปอยู่บ้านเฉยๆแต่มีพี่คนโต เห็นไหมคะคือเด็กก็จะอยู่บ้านเฉยๆแต่ว่ามีพี่ที่ไปโรงเรียนแล้วเอามาเผื่อที่บ้านเนี่ยค่ะค่ะ
0: ตอนที่ลูกเข้าเนอร์เซอรี่นี่คือเป็นหวัดวนกันวนมาอยู
1: ่
0: เป็นเดือนเลยค่ะ
1: ใช่บางทีพ่อแม่ก็จะเครียดแล้วเพราะว่าเหมือนกับลูกไม่เคยหายป่วยเลยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆตามแบบธรรมชาติการเป็นหวัดอะเวลาแบบไม่สบายเป็นหวัดเนี่ยส่วนใหญ่น้ำมูกไอมันก็1 ถึง 2 สัปดาห์เนาะพอกำลังจะหายกลับไปเนิร์ดใหม่ติดใหม
0: ่ลูกคือแบบเป็นคราบน้ำมูกอยู่อย่างเงี้ยอยู่เป็นเดือน
1: ค่ะก็เลยมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนโอ้ยลูกเราป่วยตลอดปีเลยแต่จริงๆมันจะเหมือนมีช่วงที่กำลังจะดีขึ้นแหละต้องบอกว่าช่วงที่กำลังจะหายป่วยอ่ะอาจจะเป็นช่วงที่อาการอาจจะหายแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะการอาการกำลังจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าภูมิคุ้มกันต่างๆอาจจะยังไม่กลับมา 100% นะคะบางทีพอเราส่งเขากลับไปเนิร์ดเขาก็เป็นช่วงที่ติดเชื้อใหม่ได้ง่ายที่สุดค่ะ
0: นะคะก็ทุกท่านที่ลูกๆอยู่ในวัยเดียวกันกับแตงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
1: เดี๋ยวก็จะค่อยๆ ดีขึ้นจริงๆพออย่างพ้นวัยแบบเนอร์เซอรี่ไปอะค่ะพอช่วงเข้าประถมมาจริงๆโอกาสจะเป็นพวกแบบหวัดเลยมันก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าเขาอยู่รวมกันน้อยหมายว่าไม่ได้มีการใช้ข้าวของเครื่องใช้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็จะเห็นว่าถ้าอย่างอาจารย์แตงโมเห็นปีนี้ไข้หวัดใหญ่เราก็จะเยอะใช่ไหม
0: คะ
1: ก็จะเป็นคลัสเตอร์กีฬาสีบ้าง งานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
0: นี่ที่นี้ตัวเด็กเล็กๆอะค่ะอย่างแตงอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเด็กมากอย่างเด็กน้อยๆเลยเนี่ยเขาจะติดเชื้อง่ายกว่าผู้ใหญ่เยอะเลยไหมคะอาจารย
1: ์ก็มีส่วนจริงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเด็กเล็กเองเนี่ยภูมิคุ้มกันเขาอะค่ะก็อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์เท่ากับผู้ใหญ่เนาะไม่ว่าจะเป็นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเองหรือจริงๆพฤติกรรมบางอย่างก็อาจจะทำให้เขาติดเชื้อง่ายขึ้นเพราะว่าใครมีลูกเล็กจะรู้ลูกชอบเอามือเข้าปาก จับนู่นจับนี่แล้วก็เอาของเข้าปากแล้วบางทีเชื้อโรคพวกนี้ไม่ว่าจะเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียเนี่ยมันเป็นเชื้อที่สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานค่ะอย่างเช่นที่ของเล่นหรือว่าของใช้ที่ใช้ร่วมกันเนี่ยบางทีเด็กคนนึงไม่สบายแบบมีน้ำมูกมีอะไรบางทีมือเนาะเด็กเขาก็จะยังไม่รู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้องเหมาะสมหรือเขาจะยังล้างมือไม่ได้แบบขนาดนั้นใช่ไหมคะหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยเขาก็คงไม่ได้แบบจะใส่ได้แบบเคร่งครัดขนาดนั้นก็อาจจะทำให้แบบการติดเชื้อมันอาจจะง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เด็กเล็กเนี่ยดูเหมือนจะติดเชื้อได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ด้วยแล้วพอเป็นเชื้อบางเชื้อเนี่ยพอเป็นแล้วมันมีภูมิคุ้มกันก็อาจจะทำให้การติดเชื้อครั้งหลังๆอาการน้อยลงหรือบางคนอาจจะดูเหมือนแบบ ดูเหมือนอาการน้อยมากจนเหมือนจะไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูเหมือนว่าเด็กอ่ะติดเชื้อง่ายกว่าผู้ใหญ
0: ่
1: ค่ะ
0: อย่างที่บ้านตอนที่ลูกแบบเป็นหลักเดือนนะคะก็คือคุณแม่ก็จะคุณแม่เป็นหมอเด็กนะคะก็จะย้ำว่าต้องแบบกินน้ำต้มสุกเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: จนทุกวันนี้ก็ยังต้องกินน้ำต้มอยู่
1: จริงก็แบบเกินขวบหนึ่งก็พอไหวแล้วค่ะแต่ช่วงขวบปีแรกก็เห็นด้วยนะคะทานน้ำต้มสุกเนี่ยค่ะ
0: ท่านผู้ชมก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะบ้านที่มีลูกเล็กๆนะค
1: ะ
0: แล้วก็อาการติดเชื้อของเด็กนะคะเราจะสังเกตได้ยังไงคะอาจารย์แนทว่าลูกเราเนี่ยมีอาการติดเชื้อเกิดขึ้นอย่างเช่นติดเชื้อทางเดินหายใจหรือว่าติดเชื้อทางเดินอาหารค
1: ่
0: ะ
1: ก็โดยทั่วไปถ้าเป็นอาการเบื้องต้นติดเชื้อส่วนใหญ่เนาะก็มักจะมีไข้แต่ว่าไม่มีไข้ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าไม่เป็น 100% เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีไข้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นอาการอาจจะขึ้นอยู่กับชนิดของโรคอะค่ะถ้าสมมติว่าเป็นโรคทางเดินหายใจก็อาจจะมีน้ำมูกเนาะมีไอนะคะหรือว่าบางคนจะรู้สึกลูกถ้าเป็นเด็กเล็กอาจจะบอกว่ากลางคืนหายใจครืดคราดดูนอนไม่สุขสบายอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะขึ้นมาถึงขั้นมีหลอดลมหรือว่าปอดอักเสบเขาอาจจะดูหอบดูเหนื่อยมากขึ้นหรือว่าเวลาหายใจแม่จะรู้สึกเลยว่าหายใจดูแรงอะดูอกกระแทกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการติดเชื้อในทางเดินอาหารก็อาจจะมีเรื่องของอาเจียนเนาะหรือว่าเบื่ออาหารแบบทานได้น้อยลงหรือว่าอาจจะตามมาด้วยถ่ายเหลวถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดอะไรเงี้ยได้ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอาการของการติดเชื้อเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตได
1: ้แต่บางทีก็อาจจะต้องระวังถ้าเป็นเด็กเล็กจริงๆบางทีอาการเขาจะแบบ
0: ไม่ชัด
1: ไม่ชัดเลยเพราะเขาอาจจะบอกเราไม่ได้เนาะอย่างยกตัวอย่างอย่างโรคหูอักเสบอย่างเงี้ยหูชั้นกลางอักเสบเราบอกว่าต้องมีไข้ต้องปวดหูแต่ว่าเด็กเล็กเขายังพูดไม่ได้ว่าเขาปวดหูอาจจะคุณแม่อาจจะสังเกตว่าลูกดูแบบมีไข้แล้วก็ดูงองแงกว่าเดิมบางคนจะรู้สึกว่าเด็กเอามือจับหูบ่อยขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอาการที่บางทีมันอาจจะเหมือนต้องแบบสังเกตนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้อาจารย์เหมือนเพิ่งมีประเด็นดราม่าไปเมื่อเร็วๆนี้เรื่องการเช็ดตัวลดไข
1: ้ใช่ ใช่ค่ะ
0: ตกลงว่ามันเป็นยังไงคะอาจารย์
1: จริงๆถ้าตามของเราก็ราชวิทยาลัยกุมารเราก็อัปเดตแล้วเนาะเราก็มีแนวทางมาให้คุณพ่อคุณแม่คือจริงๆถ้าเป็นตามหลักฐานกันทางวิทยาศาสตร์การวิจัยแล้วกันเนาะก็เราก็พบว่าจริงๆการลดไข้เนี่ยการเช็ดตัวเนี่ยอาจจะทำให้อุณหภูมิน่ะลดลงในช่วงแรกแต่สุดท้ายอุณหภูมิก็จะกลับมาเท่าเดิมหมายถึงว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าการมีไข้ทำให้ลูกรู้สึกไม่สบายตัวก็อาจจะเช็ดบรรเทาอาการให้เขาได้คือเนื่องจากว่าต้องบอกก่อนว่างานวิจัยส่วนใหญ่ของการเช็ดตัวลดไข้มันจะทำในประเทศเขตเมืองหนาวเพราะฉะนั้นเวลาที่เช็ดอะค่ะเด็กบางทีจะหนาวสั่นกว่าเดิมก็เขาก็เลยจะไม่ค่อยแนะนำให้เช็ดถ้าเป็นต่างประเทศแต่ว่าแต่ประเทศไทยอาจจะกลับกันคือบางทีหน้าร้อนเนาะสมมติเมษายนอากาศ40องศาอย่างเงี้ยการเช็ดตัวเด็กบางทีเขาไข้สูงมากเขารู้สึกไม่สบายตัวจากภาวะไข้ก็อาจจะเช็ดก็ได้ซึ่งต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่เนาะไม่ได้อันที่หนึ่งไม่ได้ห้ามเช็ดอันที่สองไม่ได้บอกว่าต้องเช็ดแต่ว่าถ้าจะเช็ดก็คือเช็ดด้วยน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำอุ่นแต่ว่าไม่ใช้น้ำเย็นแล้วก็ไม่ใช้น้ำราดลงไปบนเด็กเนี้ยค่ะ
0: ไม่ต้องไปเอาน้ำแข็งมาใส่ใช่ใช
1: ่ใช่ก็คือแบบเอาทางสายกลางเนาะแบบว่าเช็ดได้แล้วก็ไม่ต้องถูจนแบบเหมือนขัดถูขัดขี้ไข่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาแบบพอสมควรค่ะ
0: ตกลงก็คือสามารถเช็ดได้แต่ว่าไม่ได้จำเป็นต้องเช็ดในทุกกรณี
1: ใช่ใช่ต้องบอกก่อนว่ามีไข้ก็คือหลักที่สำคัญที่สุดคือการทานยาลดไข้การเช็ดตัวเหมือนเป็นสิ่งประกอบกันแต่บางทีก็เข้าใจแบบว่าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าอย่างน้อยได้ทำอะไรให้ลูกแล้วอะน้อยได้เช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ
0: ลูกชายบางทีก็ไม่ยอมกรีดร้องและหนีไป
1: ใช่เพราะบางทีเหมือนเช็ดตัวอาจจะทำให้เด็กอะรู้สึกแบบไม่สุขสบายด้วยซ้ำเพราะเขาไม่ชอบให้ถูกตอนบางทีไม่สบายเนาะเขาไม่อยากให้จับต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เรารู้สึกไม่สุขสบายก็คิดว่าดูตามเด็กแต่ละคนดีกว่าว่าแบบถ้าลูกเราแบบหูเขาตัวร้อนจี๋เลยแล้วเขาไม่รู้สึกไม่สบายตัวนั้นก็เช็ดได้ค่ะ
0: อาจจะรู้สึกสบาย
1: ขึ้นใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมให้กินยาลด
1: ไข้ใช่เลยอันนั้นสำคัญที่สุดค่ะ
0: แล้วอย่างติดเชื้อทางเดินหายใจอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะกังวลนะคะอาจารย์ว่าอุ๊ยอย่างนี้เรารักษากินยาอยู่บ้านได้ไหมหรือจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่ามันมีจุดดูยังไงอะคะอาจารย
1: ์จริงๆคิดว่าอันที่หนึ่งเลยขึ้นอยู่กับอายุ นาะโดยทั่วไปอ่ะจะบอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่าถ้าน้อยกว่า3เดือนมีไข้อ่ะอาจจะต้องพามาโรงพยาบาลนะโดยเฉพาะถ้าน้อยกว่า1เดือนแรกอ่ะมีไข้ควรจะพาไปพบแพทย์เพราะว่าเด็กน้อยกว่า1เดือนเขามีอย่างที่เมื่อกี้ตอนแรกกล่าวไปว่าเขามีโอกาสจะติดเชื้อที่แบบรุนแรงเช่นติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กเล็กน้อยกว่า1เดือนมีไข้ควรไปพบแพทย์เสมอแต่ว่าถ้าน้อยกว่า3เดือนพูดง่าย 1-3 เดือนบางทีถ้าเกิดว่าเขาไข้ต่ำๆอาการโดยทั่วไปเขายังดูดีอันนี้อาจจะพอดูอาการที่บ้านได้นะทีนี้ในเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินหายใจเองอะค่ะถ้าส่วนใหญ่เราเวลาเราติดเชื้อทางเดินหายใจเราก็จะแบ่งเป็นส่วนบนเนาะกับส่วนล่างส่วนบนก็คือเป็นหวัดนั่นแหละเนาะมีน้ำมูกไอนิดหน่อยอะไรเงี้ย
0: ตั้งแต่คอ
1: ใช่ก็มีจริงๆก็จะมีคออักเสบเนาะแล้วก็มีเยื่อบุจมูกอักเสบนะคะแล้วก็หูอักเสบใช่ไหมคะซึ่งก็พวกนี้ส่วนใหญ่ก็อาจจะยังพอดูที่บ้านได้ในช่วงวันสองวันแรกแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการที่ต้องไปโรงพยาบาลเช่นถ้าไข้สูงนะโดยเฉพาะถ้าสูงต่อเนื่องเกิน3วันนะคะหรือว่าทานไม่ได้บางคนอ่ะอาการไม่เยอะอาการอย่างอื่นไม่เยอะแต่ลูกไม่ยอมทานเลยทานไม่ได้ทานไม่ได้แบบไหนที่คิดว่าต้องไปโรงพยาบาลก็คือทานไม่ได้แบบไม่ถึงครึ่งของปกติของเขาอะค่ะหรือว่าปัสสาวะออกน้อยลงปัสสาวะสีเข้มกว่าเดิมคุณพ่อคุณแม่จะเห็นเลยว่าลูกแบบโอ้วันนี้ลูกดูไม่ค่อยปัสสาวะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องพาไปโรงพยาบาลเนาะหรือว่าแบบถ้าหอบเหนื่อยอันนี้ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะรู้อยู่แล้วว่าถ้าหอบอ่ะก็คงต้องมาโรงพยาบาลแล้ว
0: อย่างไข้สูงนี้ทางหมอเด็กนี่เอาแค่ไหนเป็นพิเศษไหมคะอาจารย
1: ์มันไม่มีตัวเลขชัดเจนจ้ะแต่ส่วนใหญ่ก็39ถ้า39นี่ก็ถือว่าสูงอ่ะค่ะถ้าแบบบางทีแบบการติดเชื้อบางอย่างมันไข้สูงลอยอย่างไข้เลือดออกบ้านเราก็ยังต้องระวังเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไข้สูงลอยเกิน3วันเนี่ยควรจะไปพบแพทย์ค่ะ
0: ก็อาจจะเป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตดูนะคะมีเรื่องของไข้สูงมีเรื่องของกินได้น้อยปัสสาวะน้อยลงหรือว่าถ้าเกิดน้องอายุน้อยมากๆน้อยกว่า1เดือนเนี่ยถ้ามีไข้ก็ควรจะมาโรงพยาบาล
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อยากเคยเหมือนกับช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็จะประคบประหงมเนาะไม่ให้เด็กไปไหนเลยนะคะแล้วก็เหมือนก็มีคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไม่ให้เด็กไปเจอเชื้อโรคเลยเนี่ยค่ะก็จะยิ่งทำให้เด็กติดเชื้อง่ายขึ้นอันนี้จริงไหมคะอาจารย
1: ์มันก็มีส่วนจริงเนาะคิดว่าอาจารย์แตงหมอจะเคยได้ยินว่าไฮจีนไฮโปเทซิสเนาะที่เขาบอกว่าเหมือนถ้ามันเหมือนกับว่าต้องมองว่าเด็กอ่ะหรือลูกเราเป็นแบบเป็นนักเรียนคนหนึ่งเนาะการส่งเขาไปลงไปรับเชื้อบ้างมันก็เป็นเหมือนการสอนให้ระบบภูมิคุ้มกันอะเริ่มต่อสู้กับเชื้อต่างๆเนาะทีนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันคงต้องเป็นเขาเรียกว่าความสะอาดแบบสมดุลแล้วกันเน
0: า
1: ะคือแบบจะไปลูกไปคุกกับเชื้อโรคก็ไม่ไหวแต่ว่าแต่การที่แบบให้เขาได้ออกไปเล่นดินแบบหมายว่าไม่ใช่เล่นกับดินอย่างนั้นเนาะหมายถึงว่าไปสนามหญ้าไปทะเลไปสนามหญ้าไป expose กับสิ่งแวดล้อมปกติบ้างมันก็เป็นการกระตุ้นให้เขาได้สร้างภูมิคุ้มกันด้วยจำเราดูกันช่วงโควิดเนาะจำได้ว่าช่วงนั้นนะปีโควิดจำได้ไหมคะว่าไม่มี ISV เลย เพราะว่าเราก็คือเราจับลูกอยู่บ้านเนี่ย ก็ ISV ช่วงนั้นจริงๆ ISV ประเทศไทยมันมีทุกปีเน
0: า
1: ะ แต่จะเห็นว่าช่วงปี2000เท่าไหร่20 21 ช่วงนั้นนะ ISV เราก็ฮวบไปเลย หมอเด็กเราก็สบายนิดนึงไม่ใช่ เพราะว่าจริงๆก็คือพอแบบลูกอยู่บ้านอะมันก็ไม่ไปติด ISV ที่อื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นอันนึงเนี่ยที่จะบอกว่าการที่ไปเจอบ้างอะมันก็จะแบบกระตุ้นให้เขามี natural immunity ก็คือมีภูมิกันตามธรรมชาติได้แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกคือเป็นแบบมันต้องบาลานซ์เนาะเป็นแบบสะอาดแบบสมดุล ก
0: ็ไม
1: ่ต้องไปคลุกกับเชื้อโรคอะไรอย่างนี้ค่ะ
0: อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึง RSV ดีแต่พอรู้ว่าวันนี้จะมาคุยเรื่องติดเชื้อก็อยากถามเรื่อง RSV มาเลยค่ะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเคยได้ยินเชื้อไวรัส RSV ไหมเนาะก็เป็นเชื้อที่คุณพ่อคุณแม่กลัวมากแล้วก็จะพูดกันว่าถ้าติดเชื้อ RSV นี่ก็จะเหมือนก็จะเข้าโรงพยาบาลบ่อยให้ซื้อประกันไว้เลยเพราะว่าจะได้เข้าโรงพยาบาลแน่ๆเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอคะอาจารย์
1: จริงๆ RSV เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในทางเดินหายใจในเด็กเนาะที่เอาเป็นว่าแทบจะเจอได้บ่อยที่สุดแล้วละกัน
0: เน
1: า
0: ะ
1: เด็กทุกคนจะต้องเคยเป็นเราก็ต้องเคยเป็นแต่ว่าสมัยก่อนเราไม่มี AATK ไม่มีที่ตรวจง่ายๆอย่างนี้นะเราก็แบบเป็นหวัดอยู่บ้านกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้ปัจจุบันมันตรวจได้มากขึ้นแล้วก็คิดว่าแบบสื่อต่างๆเนาะโซเชียลมีเดียมันทำให้เรามีความ aware มีความตื่นตระหนก ตื่นรู้และตื่นตระหนกไปในเวลาเดียวกัน
0: ทั้งตระหนักและก็ตระหนก
1: ใช่เพราะงั้นก็คือ ISV เองเนี่ยค่ะมันก็เวลาส่วนใหญ่ต้องบอกก่อนว่า ISV เนี่ยมันเป็นหวัดอาการมันก็จะเหมือนเป็นหวัดธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่ามันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ RSV ที่รุนแรงก็คือลงปอดเนาะมีลงไปที่ปอดหรือว่าต้องแบบใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกลุ่มนั้นก็มักจะเป็นเด็กที่อายุน้อยนะคะน้อยกว่า1ขวบลูกอาจารย์เกินแล้ว
0: โล่งใจมาก
1: ค่ะน้อยกว่า1ขวบหรือว่าแบบมีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคปอดเรื้อรังนะคะหรือว่าโรคหัวใจแต่กำเนิดนะคะหรือว่าเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเยอะๆนะคะพวกนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงก็เขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็น RSV แล้วก็เป็น RSV ชนิดรุนแรงแบบที่มีการติดเชื้อที่ปอดร่วมด้วยได้แต่ถ้าเกินกว่านี้หรือว่าไม่มีกลุ่มเสี่ยงเนี่ยโดยทั่วไปก็จะลิมิตอยู่ที่แค่อาจจะเป็นแค่เป็นหวัดนะหรือว่าหมายถึงว่าเป็นแค่น้ำมูกไออย่างเงี้ยค่ะหรือเยอะหน่อยก็อาจจะหลอดลมอักเสบแต่อาจจะไม่ได้ถึงกับปอดอักเสบอะไรค่ะ
0: ก็คืออาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วยที่มีการติดเชื้อแล้วก็ใน RSV เองก็อาจจะมีเชื้อตัวที่มันรุนแรง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ในน้อยกว่า1ปี
1: น้อยกว่า1ปีเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้อยกว่า1ขวบก็ภูมิคุ้มกันเขาอาจจะยังไม่ได้แบบดีนักก็อาจจะทำให้อาการเนี่ยเป็นได้มากค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้มันก็จะมีวัคซีนเยอะมากเลยนะคะอาจารย์แบบว่าปักเป็น10ชนิดเลยค่ะอยากทราบว่ามันคลุมได้หมดเลยไหมคะสมมติว่าเราฉีดแบบทุกอย่างที่เรามีแล้วหรือเราควรฉีดมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆโรคติดเชื้อที่พบในเด็กหลายๆอย่างมันก็ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอย่างที่อาจารย์บอกจริงค่ะแต่ว่าก็บางอย่างเนี่ยก็จะเป็นวัคซีนพื้นฐานเนาะบางอย่างก็จะเป็นวัคซีนเสริมที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องควักกระเป๋าเองอะไรเงี้ยเนาะซึ่งถ้าวัคซีนพื้นฐานที่รัฐบาลเรามีให้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคไอกรนเนาะคอตีบบาดทะยักนะคะหรือว่าไวรัสตับอักเสบบีเนาะหรือว่าโรคหัดนะหัดเยอรมันแล้วก็คังทู
0: ม
1: รวมถึงโรคไข้สมองอักเสบ JE นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอันที่รัฐบาลก็จะให้กับเด็กทุกคนฟรีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัคซีนเสริมเนี่ยก็ที่เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนก็ที่เราเห็นกันบ่อยที่สุดก็คือวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ
0: ่
1: เนาะซึ่งวัคซีนโรคป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นอันที่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็มักจะให้ลูกฉีดเนาะแล้วก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยได้ยินว่าวัคซีน IPD ไหมคะก็จะเป็นตัวป้องกันโรคปอดอักเสบที่เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า Streptococcus เนี่ยมันก็จะเป็นโรคปอดอักเสบรุนแรงในเด็กนะคะก็นี่ก็จะมีวัคซีนป้องกันถัดขึ้นมาก็จะเป็นวัคซีนยังเป็นวัคซีนเสริมอยู่ก็จะเป็นวัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใสค่ะรวมถึงวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A เนาะเมื่อกี้ B นี่รัฐบาลให้ฟรี A นี่ต้องเสียตังค์นะคะแล้วก็ปัจจุบันอีกอันนึงก็จะมีวัคซีนป้องกันตัวมือเท้าเป็นวัคซีนป้องกันเอนโทรไวรัสเนาะแต่ว่าจะต้องบอกก่อนว่าไม่อยากให้เข้าใจผิดว่าฉีดแล้วจะไม่เป็นมือเท้าปากเพราะว่าตัวมือเท้าปากเนี่ยเกิดจากไวรัสได้2ตระกูลใหญ่ๆเนาะก็คือคอกซากี้ไวรัสกับตัวเอนโทรไวรัสทีนี้เราพบว่าตัวเอนโทรไวรัสหรือ EV ที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยเห็นมันจะเขียนว่าวัคซีนป้องกัน EV 71ทำไมต้องเป็น EV 71เพราะว่าตัว EV 71เองเนี่ยก็มีโอกาสแต่พบได้น้อยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครจะเป็นคือมีโอกาสที่จะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นสมองอักเสบหรือว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ก็อันนี้ก็จะมีวัคซีนป้องกันเหมือนกันเนาะพอโตเข้าวัยรุ่นไปเลยก็จะเป็นตระกูลพวก HPV วัคซีนนะคะวัคซีนป้องกันไวรัส HPV ที่ทำให้เกิดเรื่องของมะเร็งปากมดลูกค่ะใช่ค่ะ
2: ฉ
1: ี
2: ดได้ต
1: ั้
2: งแต่อายุเท่าไหร่
1: ก็ฉีดจริงๆถ้าวัคซีน HPV ได้ตั้งแต่อายุ9ขวบค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอย่างตัวอีสุกอีใสค่ะสมัยเรามันจะไม่มีเพราะมีคนในบ้านคนหนึ่งเป็นก็จะทุกคนก็จะไปรวมอยู่ด้วยกัน
1: เพรา
0: ะ
1: ว่าอยากจะเป็นจริงๆก็วัคซีนอีสุกอีใสมีมาประมาณน่าจะอาจจะช่วงเราโตแล้วประมาณนึงเนาะก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นวัคซีนทางเลือกละกันค่ะสามารถฉีดได้ในเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบขึ้นไปค่ะโดยฉีด2เข็มนะคะถ้าส่วนใหญ่เราก็จะฉีดที่ประมาณ1ขวบแล้วก็ไปกระตุ้นช่วงประมาณ4ขวบแต่ถามว่าถ้าเลย4ขวบแล้วยังฉีดคือฉีดไปได้เรื่อยๆค่ะอยากฉีดเมื่อไหร่ก็ฉีด ใช่ใช่ก็ถือว่าคือเลย1ขวบให้เกิน1ขวบขึ้นไปฉีดได้หมายถึงว่าถ้าบังเอิญแบบ5ขวบและเพิ่งรู้ตัวลูกยังไม่เคยฉีดอีสุอีใสอยากฉีดก็ฉีดได้ค่ะก็มันก็จะช่วยป้องกันการเกิดโรคอีสุอีใสซึ่งเราก็หวังว่าถามว่าฉีดแล้วยังเป็นได้ไหมมีโอกาสนะคะแต่ว่ามันจะน้อยกว่าความรุนแรงอ่ะจะน้อยพวกนี้ตุ่มน้อยกว่าภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่าค่ะอีกอันนึงที่เราคิดว่ามันอาจจะป้องกันพอได้คืองูสวัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าที่อย่างที่เราทราบกันว่าถ้าเราเป็นงูสวัดอะเวลาถ้าเราเป็นอีสุอีใสหลังจากที่เราหายแล้วเนี่ยเชื้อมันก็จะไปหลบอยู่ในร่างกายของเราพอเราอายุเยอะขึ้นตอนที่เราสูงอายุมันก็อาจจะภูมิคุ้มกันเราตกลงเนาะเราก็จะเป็นกลายเป็นงูสวัดในช่วงนั้นได
0: ้
1: การฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุอีใสก็อาจจะช่วยลดโอกาสการเกิดงูสวัดตอนอายุมากๆได้ค่ะ
2: อาจารย์คะย้อนกลับไปที่อีสุอีใสนิดนึงค
1: ่ะ
2: เคยได้ยินมาตอนเด็กๆว่าถ้าเราเป็นแล้ว1ครั้งเนี่ยเราจะไม่เป็นอีกแล้วร่างกายเราจะสร้างภูมิแล้วจริงๆเรามีโอกาสเป็นอีกมั้ยคะอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่จะไม่เป็นซ้ําใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นอีสุอีใสแบบด็อกคิวเมนต์แล้วอ่ะเป็นแน่ๆค่ะไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีนนะก็ประหยัดไปได้ก็คือไม่ต้องฉีดค่ะ
0: ไม่เหมือนงูสวัดนะคะอาจารย์เพราะงูสวัดเขาบอกถึงเป็นแล้วก็ฉีดได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่อีสุอีใสก็คือถ้าเป็นแล้วไม่ต้องฉีดซ้ำ
1: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์น่าจะเคยได้ยินความเชื่อเกี่ยวกับงูสวัดมาเยอะแน่ถ้าเป็นครบ1
1: รอบรัดตัว
0: ลาก่อย
1: ถ้าครบรัดตัวก็จะตุยอย่างนี้ใช่ไหม
0: ยังไม่เคยเห็นคนเป็นครบเหมือนกัน
1: มันน่าจะเป็นที่มาว่าแปลว่าถ้าเป็นครบตัวก็คือหลายเดอร์มาโตมเนาะหมายถึงว่าหลายเส้นประสาทเนาะเท่ากับเขาก็จะเป็นภาวะเขาเรียกงูสวัดแบบแพร่กระจายเน
2: า
1: ะก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้
2: ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะทำบุญมาไม่ค่อยดี
2: น่าจะบุญแต่กรรมไม่สวยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันจะมีเหมือนเคยแต่งอ่านในของฝรั่งมันจะมีพวกแบบแอนตี้วัคซีนอะไรเงี้ยของไทยมีเยอะ
1: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆโชคดีเนาะที่เราเป็นหมอเมืองไทยแอนตี้วัคซ์เมืองไทยน้อยมาก
0: ดีจัง
1: แบบคนไทยเนี่ยต้องบอกว่าผู้ปกโดยเฉพาะผู้ปกครองอ่ะเรามีความแบบ
0: โปรวัคซ
1: ์ใช่เรามีความแบบว่าตระหนักในเรื่องประโยชน์ของวัคซีนมากๆเลยแบบเมืองไทยนี่ต่างกับเมืองนอกจริงๆอ่ะเมืองนอกจะแบบมีแอนตี้แวคซ์จริงๆอย่างที่อาจารย์บอกเลยแต่ว่าเมืองไทยอ่ะไม่ค่อยมีอาจจะมีแบบถ้าคือเราถามว่ามีไม่มีเราดูจากอะไรเนาะคือเราดูจากอัตราการครอบคลุมการให้วัคซีนซึ่งทางภาครัฐก็คือกระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วโดยทั่วไปอ่ะอัตราการรับวัคซีนของคนของเด็กไทยอ่ะค่ะจะเกินคาด 80-90% อยู่แล้วคือดีอ่ะถือว่าดีก็จะมีช่วงที่มันดรอปไปบ้างช่วงโควิดบางทีช่วงนั้นมันไม่ใช่ว่าอะไรหรอกคือกลัวไม่อยากไปโรงพยาบาลก็จะหลุดไปบ้างกับอีก area บาง area มันจะมีแค่บาง area ที่อัตราการรับวัคซีนยังไม่ถึงเป้าเช่นทางแถบ4จังหวัดภาคใต้อันนี้ค่ะบางทีมันก็จะมีเรื่องศาสนามีอะไรมาเกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: อ๋อก็นับว่าของเรานี
1: ่ของเราถือว่าใช่ค่ะดีมากอะค่ะ
0: ก็แนะนำถ้าเกิดท่านใดยังไม่ได้รับวัคซีนตามอายุใช่ไหมคะก็ควรจะไปรับวัคซีนของลูกๆเนาะมันจะมีสมุดเด็กด
1: ีอาจจะลองกลับไปเปิดมันจะมีช่วงอายุบางทีมันลืมเพราะว่ามันจะถึงประมาณ2ขวบครึ่งเนาะแล้วมันจะเว้นไปอีกที4ขวบมันนาน
0: แต่ยังไม่ได้พลิกไปหน้าหลังจากนั้นเลย
1: ถ้าเกิดว่าแบบบางทีอาจจะเผลอลืมไปแต่ว่าไม่เป็นไรถ้านึกได้เมื่อไหร่ก็รีบไปแคชอัพให้ครบค่ะ
0: ค่ะนี่เรามาที่คำถามจากทางบ้านกันนะคะของคุณปออ้อมทองนะคะสวัสดีครับคุณหมออายุ24ปีขอคำแนะนำเรื่องการใช้มือถือมีผลกระทบต่อการนอนหรือไม่ครับและแสงไฟจากหน้าจอมือถือมีผลกระทบต่อการนอนอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับขอบคุณที่อยู่ข้างๆการอดนอนมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับคุณปอก็เป็นแฟนประจำรายการของเรานะคะก็จะส่งข้อความมาทุกครั้งเลยเนาะก็ขอบคุณคุณปอมากเลยนะคะก็เรื่องของการใช้มือถือต่อการนอนเนี่ยก็คิดว่าก็คงก็มีผลจริงๆนะคะอย่างแต่นะคะก็มีผลกระทบจริงๆนะคะเท่าที่แตงเคยอ่านอาจจะไม่ได้แบบได้ข้อมูลละเอียดไม่ได้แบบจำเป็นข้อมูลละเอียดนะคะก็คือการใช้มือถือเนี่ยก็มันก็จะมีเรื่องของแสงไฟหน้าจออย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีผลทำให้มีปัญหาเรื่องของการนอนยากได้นะคะก็อาจจะ อย่างเคยมีอาจารย์แจ็คมาออกบอกว่าถ้าอยากให้ถ้าเกิดเป็นโควิดก็ให้นอนพักแต่ว่าต้องเอามือถือไปเก็บก่อนนะ
1: ใช่ใช่เพราะบางทีเรานอนไม่หลับเราก็ทำอะไรเราก็ถ่ายมือถือต่อไปมันก็ยิ่งนอนไม่หลับต่อไปไหมคะ
0: ใช่
1: ไหมเป็นเหมือนกัน
0: เป็นก่อนตื่นมาตีหนึ่งแล้วก็มาถ่ายมือถือแล้วก็นอนไม่หลับไปเลย
1: เหมือนเขาบอกว่าบลูไลท์เนาะมันจะกระตุ้นแบบเหมือนการรับรู้ของสมองมันทำให้เหมือนมันตื่นอะ
0: ใช่ ค่ะเพราะงั้นก็ถ้าเกิดคุณปอคิดว่าเหมือนเคยได้ยินว่าถามเรื่องการนอนมาหลายรอบแล้วก็คิดว่ามือถือเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาของเรื่องของการนอนเป็นความเสี่ยงอย่างนึงค่ะก็แนะนำว่าถ้าเกิดเข้านอนเนี่ยอาจจะเอามือถือไปไว้อีกห้องหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาถ้ามือถืออยู่ใกล้ๆเนี่ยมีงานวิจัยว่ายังไงเราก็ยังคิดถึงมันถึงเราจะแบบวางคว่ำไว้เนาะเออก็อาจจะถ้าไม่อยากจะให้เราใช้เราอาจจะเอาไปไว้อีกที่นึงหรือว่าปิดไปเลยหรือว่าจะตั้งเป็นแบบมันตั้งได้ใช่ไหมคะอาจารย์ว่าแบบเป็นฉุกเฉินเป็นสนุส
1: แต่นี้ส่วนตัวนะใช้วิธีไปชาร์จไกลๆแต่ก่อนนะชาร์จหัวเตียง
0: ใช่ๆ
1: เพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบบอาจารย์บอกคือบางทีตื่นมาเราก็เล่นมือถือ
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็เลยไปชาร์จไกลๆมามันจะต้องเดินไปก็คืออาจจะมีความขี้เกียจบ้างอาจจะทำให้เราแบบความมันไม่ใช่แบบคลำหยิบมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบลองดูค่ะเผื่อจะช่วยได
0: ้
1: เพราะถ้าอดนอนวันรุ่งขึ้นเราก็จะอ่องๆนิดนึงแล้วตอบอะไรก็จะงงๆงวยๆนะ
0: การอดนอนก็อาจจะทำให้ร่างกายภูมิคุ้มกันต่ำได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะคำถามต่อไปนะคะกรณีที่เป็นไข้รุมๆแต่ไม่สูงมากและมีปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวร่วมด้วยนี่คืออะไรคะ
1: จริงๆไข้รุมๆถ้าฟังดูอย่างนี้น่าจะแปลว่าไม่สูงเนาะการติดเชื้อไวรัสหลายๆตัวเนี่ยทำให้มีปวดเมื่อยตามตัวได้มันเหมือนทำให้มีกล้ามเนื้ออักเสบนิดๆหน่อยๆได้ก็จะมีปวดเมื่อยตามตัวได้แต่ว่าถ้าไข้สูงและมีปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะว่ามีโรคการติดเชื้อหลายๆโรคที่เป็นแบบนี้เช่นไข้หวัดใหญ่เองก็จะมีไข้สูงปวดตามเนื้อตามตัวได้ปวดกล้ามเนื้อได้เนาะไข้เลือดออกเองก็เป็นลักษณะไข้ปวดเมื่อยตามตัวได้นะคะหรือว่าอย่างไข้เขาเรียกไข้เลือดออกไข้ยุงลายไหมชิคุนกุนย่า
0: อ่ะ
1: ก็จะชิคุนกุนย่าจะเป็นไข้เลือดออกเขาเรียกว่าไข้ยุงลายไอ้ไข้ใช้ภาษาไทยว่าอะไรนะชิคุนกุนยา
0: ชิคุนกุนยา
1: ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เพราะอันนั้นจะเป็นไข้กับปวดตามข้อจะไม่ใช่ตามเนื้อตัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไข้ลุ่มๆแต่ว่าไม่ได้แบบสูงไม่ไข้ไม่สูงมากแล้วปวดเมื่อยตามตัวนิดหน่อยเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นการติดเชื้อไวรัสทั่วไปค่ะ
2: อาจารย์คะอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออกนิดนึงค่ะเคยได้ยินคุณหมอเขาพูดอยู่ว่าจริงๆแล้วไข้เลือดออกในช่วงไข้สูงเนี่ยอาจจะไม่น่ากังวลมันจะมาน่ากังวลตอนที่ไข้กำลังลดทำไมมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์อ๋อ
1: ก็เพราะว่าจริงๆไข้เลือดออกเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกีเนาะคนเราก็คือสามารถติดเชื้อไวรัสเดงกีจากการที่มียุงลายที่มีเชื้อมากัดนี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไข้เลือดออกส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่รุนแรงจะมีส่วนน้อยที่เป็นแบบรุนแรงทีนี้มันรุนแรงอย่างที่บอกว่าที่ถามว่าทำไมรุนแรงช่วงไข้ลมเพราะว่าไข้เลือดการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมันทำให้มีการรั่วของสารน้ำออกมานอกหลอดเลือดเพราะฉะนั้นช่วงที่ไข้ลงมันจะเป็นช่วงที่มีการรั่วของสารน้ำได้เยอะคนไข้หรือว่าผู้ป่วยก็จะมีภาวะความดันตกความดันต่ำในช่วงนั้นได้ค่ะรวมถึงมีเลือดออกในช่วงนั้นได้เพราะว่าช่วงไข้ลงมันจะมักจะเป็นช่วงที่เกล็ดเลือดมันต่ำด้วยอะค่ะก็จะมีเลือดออกอย่างเช่นเลือดออกในทางเดินอาหารอะไรนี้ได้พูดถึงไข้เลือดออกเมื่อกี้ก็ขอโทษลืมวัคซีนโรคติดเชื้อที่ป้องกันด้วยวัคซีนอีกอันนึงก็คือโรคไข้เลือดออกค่ะปัจจุบันเราก็มีวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วนะคะก็สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ขวบขึ้นไปไม่มีปลายปิดค่ะผู้ใหญ่ก็ฉีดได้50 60ก็ฉีดได้ฉีด2เข็มห่างกัน3เดือนค่ะ
2: แล้วต้องมีการ follow up อีกไหมคะอาจารย์หรือว่าฉีดแค่2เข็มแล้วจบเลย
1: จบณจุดนี้ถ้าตามข้อมูลจากการศึกษาของตัววัคซีนในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลเนี่ยยังไม่มีการฉีดกระตุ้นก็คือ2เข็มจบเลยแต่ว่าเราคงต้องดูติดตามต่อไปเนาะจริงๆวัคซีนตัวนี้ก็มีใช้ในประเทศไทยมา2น่าจะ2ปีแล้วค่ะแล้วก็มีบางประเทศที่เขาใช้เป็นลักษณะเป็นวัคซีนที่ให้ทุกคนนะเป็น national program อย่างอินโดนีเซียหรือว่าทางแถบอเมริกาใต้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นบราซิลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการให้ใน national program ในค่ะ
0: เป็นแบบฟรี
1: ค่ะใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วแต่ช่วงนี้ไข้เลือดออกฮิตฮอตไหมคะอาจารย์หรือช่วงนี้เป็นโรคอะไรคะ
1: จริงๆไข้เลือดออกเรามีอยู่ตลอดอะค่ะถ้าดูตามตัวแต่เพียงแต่ว่า บางทีเราถ้าบอกว่าในโรงพยาบาลรามาเราจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราแบบรับเป็นศูนย์รับรีเฟอร์เป็นหลักเคสเราต้องหนักประมาณนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆมีอยู่ตลอดค่ะเพราะว่าไข้เลือดออกมันจะมาช่วงฝนเพราะว่าฝนปุ๊บมีแหล่งน้ำขังแหล่งน้ำขังก็เป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลายมันก็จะมาคู่ๆกันจริงๆจริงฉันดูไปมันก็ติดเชื้อได้ทั้งปีเนาะช่วงฝนก็ไข้หวัดใหญ
0: ่
1: มือเท้าปาก พอปลายฝนต่อหนาวก็ RSV อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้ทั้งปี
2: หน
1: ้
2: าร
1: ้
2: อนฝนก็ตก
1: หน้าร้อนฝนก็ตกจริงแต่ปีนี้ไข้หวัดใหญ่เราแย่แบบทั้งปีเลยจริงๆเนาะอาจารย์อาจจะเห็นเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: เยอะมากค่ะ
1: เพราะว่าเดิมเราจะคิดว่าไข้หวัดใหญ่มันเป็นช่วงแบบช่วงฝนเนาะช่วงปรากฏว่าปีนี้มันแทบจะเกือบตลอดเลยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลย
0: ถ้าเกิดใคร
2: ตกทั้ง
0: นี่แบบว่าจะซ่อมบ้านแล้วจะได้ซ่อมไหมเนี่ย
1: เพราะว่าไม่หยุดคือไข้หวัดใหญ่อ่ะอันนี้แบบด้วยความเป็นหมอเด็กเนาะเราจะบางทีเขาก็อาจจะส่วนใหญ่อ่ะที่เป็นเวลาเป็นคลัสเตอร์หรือเป็นเยอะๆอ่ะจะเป็นเด็กโตหน่
0: อ
1: ยโดยเฉพาะช่วงใกล้สอบเพราะว่าใกล้สอบทุกคนต้องอะไรเก็บคะแนนไม่อยากหยุดเรียนเป็นไข
0: ้ก็
1: ไปทีนี้ห้องเรียนเนาะห้องนึง50คนอ่ะแบบเราไม่ได้ใส่แมสแล้วห้องเรียนเดี๋ยวนี้มันติดแอร์ค่ะการระบายอากาศอะไรมันก็ไม่ได้ดีเท่าสมัยก่อนที่มันเป็นห้องโล่งๆแต่ไม่ติดแอร์ก็ไม่ไหวเนาะร้อน แต่ว่ามันก็อาจจะทำให้แบบ
2: เชื้อ
1: ใช
2: ่
1: ใช่พัดลม อันนี้ก็คือพอเป็นห้องแอร์มันก็อาจจะทำให้แบบเวนทิเลตไม่ดีอะไรเงี้ยไข้หวัดใหญ่ก็มักจะเจอช่วงมันช่วงที่ผ่านมามันก็จะเจอในช่วงแบบเด็กโตหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตุลามันก็เหมือนซาไปนิดนึงเนี่ยพฤศจิเปิดเทอมปุ๊บเป็นเลยใช่
0: อย่างมีเครื่องแล้วกรองอากาศมันก็ช่วยไหมคะ
1: มันอาจจะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศมันไม่อาจจะไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสได้ทั้งหมดนะคะใช่อาจจะ
0: นี่ก็อาจจะอาจารย์มีงานให้ทำตลอดทั้งปี
1: หมอเด็กมีแบบมีเป็นระรอกระรอกใช่
0: ค่ะโอเคมาคำถามถัดไปนะคะคุณหมอคะรบกวนสอบถามมือเท้าปากเพอแปรงใจหน้าเด็กๆจะมีน้ำมูกร่วมด้วยไหมคะ
1: ก็มีได้เลยค่ะก็คือมือเท้าปากเนาะหรือว่าเพอแปรงใจหน้าเนี่ยมันจากโรคคล้ายๆกันเดี๋ยวอาจจะงงว่าเอ๊ะอะไรคือเพอแปรงใจหน้าเนาะเพอแปรงใจหน้าก็เป็นโรคติดเชื้อเหมือนกันเกิดจากเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับที่ทำให้เกิดมือเท้าปากนี่แหละค่ะแต่ว่าไม่มีที่มือที่เท้าแค่นั้นก็เหมือนเป็นปากอย่างเดียวส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นเด็กเล็กแหละก็จะมักจะเป็นเด็กเล็กอาจจะไม่ได้แบบส่วนใหญ่คำว่าเล็กก็คืออาจจะแบบไม่ได้เกิน 8-9 ขวบอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กโตก็ยังเป็นได้เนาะแต่พูดให้ฟังว่าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กแล้วก็อยู่ดีๆก็มีไข้สูงเจ็บปากหรือว่าบางทีก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นแผลในคอเองด้วยซ้ำหรือบางทีก็ถ้าไม่เห็นอาจจะเป็นแบบไม่ยอมกินข้าวอ่ะเพราะเขาเจ็บคออะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ก็มีไอน้ำมูกร่วมด้วยได้ค่ะมันเป็นอาการโดยเหมือนอาการร่วมกันของการติดเชื้อไวรัสทั่วไปเพราะฉะนั้นก็มือเท้าปากก็มีน้ำมูกได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมีคือมีได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยมีนะคะมือเท้าปากหรือเพอแปรงใจหน้าเนี่ยมักจะแบบไข้เจ็บปากหรืออะไรเงี้ยมากกว่าค่ะ
0: คำถามถัดไปนะคะ เด็กตัวร้อนสูงคนชิดตัวด้วยน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นค่อนไปทางร้อนดีคะพยาบาลบางโรงพยาบาลบอกน้ำอุ่นบางโรงพยาบาลบอกน้ำเย็น
1: จริงๆน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยแหละค่ะหรือว่าอุ่นนิดนึงได้ค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับต้องร้อนจี่เนาะร้อนจี่เช็ดไปลูกก็อาจจะไม่สบายตัวน้ำเย็นอาจจะทำให้เขาหนาวเพราะว่าเวลาที่แบบเขามีไข้อ่ะก็ไอตัวเส้นเลือดส่วนปลายมันจะหดอยู่แล้วก็คือเพราะฉันยิ่งใช้น้ำเย็นน่ะมันจะยิ่งหดแล้วมันจะยิ่งแบบเหมือนหนาวสั่นก็จะจริงๆแนะนำเป็นน้ำอุณหภูมิห้องหรืออุ่นนิดหน่
0: อ
1: ยคือบางทีอย่างหน้าร้อนนะเราเปิดน้ำมาก็ร้อนแล้วมันก็คือบางทีน้ำอุณหภูมิห้องมันก็เหมือนจะเป็นน้ำอุ่นไกลๆแต่ถ้าอย่างช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยเราอาจจะน้ำอุ่นนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะ
0: คำถามถัดไปนะคะกรดไหลย้อนมีวิธีดูแลตัวเองจนหายขาดได้ไหมคะก็เป็นโรคฮอตฮิตของเรานะคะ ก็สามารถดูแลตัวเองให้หายขาดได้นะคะก็มีคนไข้บางท่านที่หายขาดก็มีเหมือนกันนะคะก็อาจจะหนึ่งก็คืออาจจะดูก่อนว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงไหมอย่างเช่นเราอาจจะอ้วนมากเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เป็นกรดไหลย้อนได้หรือว่าเรากินอาหารที่มันเผ็ดๆรสจัดๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการกินแล้วนอนเลย นะคะหรือว่าอาจจะกินพวกชากาแฟอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพดูนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปกินยารักษานะคะก็อาจจะให้คุณหมอจ่ายยาเรื่องกรดไหลย้อนให้แล้วก็ลองปรับพฤติกรรมร่วมไปด้วยก็สามารถที่จะหายขาดได้แล้วก็อีกอย่างก็อาจจะระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยค่ะบางทีเจอคนไข้แบบมีความเครียด มีความซึมเศร้าเงี้ยค่ะบางทีก็อาจจะมีส่วนให้มันเกิดการอักเสบมีกรดออกมาจากกระเพาะเยอะค่ะก็อาจจะทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนเรื้อรังได้นะคะ
2: อาจารย์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์เรามีท็อปิกที่เหมาะกับคนเป็นกรดไหลย้อนมากๆค่ะอาจารย์มีชื่อหัวข้อว่าอาหารสำหรับคนเป็นกรดไหลย้อนค่ะอาจารย์ก็ต้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามรายการรัฐคิวหมอในวันพรุ่งนี้ห้าโมงเย็นด้วยค่ะ
0: ได้ค่ะพรุ่งนี้ก็คนที่ถามมานะคะก็สามารถมาฟังพรุ่งนี้ได้นะคะคำถามถัดไปนะคะน้องหายจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A แล้วแต่น้องยังไอเป็นบางเวลาติดกันเป็นชั่วโมงเพราะอะไรคะ
1: อันนี้อาจจะต้องดูก่อนว่าอันที่หนึ่งเขามีภูมิแพ้อาจจะมีโรคประจำตัวไหมนะคะมีโรคภูมิแพ้อยู่เดิมไหมนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยจริงๆหลังการติดเชื้อไวรัสเองอ่ะไม่ว่าจะไข้หวัดใหญ่ RSV หรือโควิดเองอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้มีการยังมีการติดเชื้อหายไปแล้วแต่ว่ายังมีการอักเสบหรือการซ่อมแซมของตัวทางเดินหายใจอยู่ค่ะเขาก็อาจจะยังมีอาการไออยู่เป็นพักๆได้อีกอันนึงที่ถ้าเกิดว่าเป็นเยอะจริงๆอาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะว่าอาจจะมีภาวะที่เขาเรียกว่าหลอดลมไวเด็กๆบางคนอาจจะเป็นภาวะหลอดลมไวตามหลังการติดเชื้อไวรัสอันนี้อาจจะต้องถ้าเป็นเยอะแต่ช่วงนั้นมันมักจะแบบไอกลางคืนนะคะอาจารย์ก็แบบหายพูดง่ายๆการติดเชื้อหายไปแล้วยังเหลือความอักเสบอยู่มันก็กระตุ้นให้เราไอแต่ถ้าไอกลางคืนไอแบบบ่อยไอทุกคืนเลยหรือว่าแบบนอนไม่ได้บางทีเด็กดูแบบแทบจะไม่ได้นอนไอทั้งคืนเนาะหรือว่ามีต้องลุกขึ้นมาแบบไอจนอาเจียนอะไรเงี้ยอาจจะต้องพาไปตรวจนิดนึงว่าเป็นพวกหลอดลมไวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าค่ะ
2: ขอแชร์ค่ะอาจารย์เพราะว่าเมื่อกี้อ่านคำถามแล้วนึกถึงรองโควิดเลยค่ะเพราะว่าอย่างตัวหนูเองก็เป็นเหมือนกันค่ะอาจารย์หายโควิดมาประมาณเกือบครึ่งปีแล้วค่ะแต่ว่ายังมีไออยู่เลยแล้วก็เป็นลักษณะไอแบบไอแห้งแล้วก็ไอไปเรื่อยๆไม่มีสาเหตุนะคะอาจารย์
1: คือภาวะรองโควิดจริงๆมันเจอได้จริงอยู่ว่าเจอได้เยอะสุดก็คือ3เดือนแรกหลังหายเนาะแต่ว่ามันเจอได้ประมาณเอาเฉลี่ยก็คือประมาณปีหนึ่งหลังจากเป็นค่ะใช่แต่ถ้าเกิดแบบไอเรื้อรังจริงๆเนาะแบบบ้านเราประเทศไทยเนี่ยยังเป็นดินแดนของวัณโรคเพราะฉะนั้นถ้าไอเรื้อรังเกินเดือนหนึ่งนี้น่าจะต้องไปตรวจเหมือนกันเนาะอย่างน้อยก็ต้องไปดูว่าแบบถ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดในบ้านมีใครไอเรื้อรังอีกสักคนน่ะถ้ามีประวัติสัมผัสคนไอเรื้อรังอาจจะต้องยิ่งต้องระวังพวกกลุ่มการติดเชื้อวัณโรคด้วยเน
0: า
1: ะ
0: จริงค่ะเพราะว่าเนี่ยแตงลงเยี่ยมบ้านรอบๆโรงพยาบาลแล้วยังมีเคสวัณโรคแบบอยู่เยอะ
1: จริงจริ งวัณโรคในประเทศไทยเราเป็นขักขึ้น
0: ขักขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
0: ค่ะก็อาจจะต้องระมัดระวังในที่ชุมชนหรือว่าในที่ที่มันแออัด
1: ใช่ค่ะใช่
0: คำถามถัดไปนะคะหมอครับถ้าอากาศหนาวมากๆมันจะทำให้เส้นเลือดของเราหดตัวลงแล้วมันจะมีผลอันตรายต่อผู้สูงอายุไหมครับเพราะผมเข้าใจว่าเส้นเลือดจะต้องบีบตัวลงเพื่อทำให้ร่างกายอุ่นเลยสงสัยว่าจะมีผลอันตรายต่อผู้สูงอายุไหมครับค่ะก็ถ้าเกิดอากาศหนาวนะคะก็อาจจะทำให้เส้นเลือดบริเวณมือเท้าเราหดตัวลงได้นะคะแต่ดันคิดว่ามันคงไม่ได้ถึงกลับไปทำให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุเนาะยกเว้นว่า อยู่ในที่แบบหนาวมากแบบอยู่บนดอยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีผู้สูงอายุที่อาจจะเสียชีวิตจากการที่อุณหภูมิมันต่ำเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบอยู่ในห้องแอร์แล้วมันมีการเส้นเลือดหดลงเล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดอุณหภูมิมันต่ำเกินเนาะแล้วก็ร่างกายไม่สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะอันตรายเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นแก๊งที่ระบบในร่างกายเขามันอาจจะทำงานช้าแล้วก็ไม่ได้ตอบสนองไวเท่าพวกเราเนาะอย่างเช่นฮีทสโตรกอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นง่ายนะคะเพราะเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเอ้ยระบบการหิวน้ำระบบการป้องกันตัวของเขามันจะช้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีผู้สูงอายุก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่มันร้อนไปหนาวไปอย่างเงี้ยค่ะคำถามถัดไปนะคะคุณหมอคะรบกวนสอบถามค่ะถ้าฉีดวัคซีนหลักที่อนามัยแล้วอยากเสริมวัคซีน IPD ที่คลินิกสามารถฉีดต่อกันได้เลยไหมคะหรือว่าต้องเว้นระยะน้องกำลังจะ2เดือนค่ะ
1: เอแปลว่าฉีดวัคซีนหลักที่ตอนอายุ2เดือนไหมเพราะปกติวัคซีนหลักเราจะฉีดตอนอายุ2เดือนแต่ไม่เป็นไรค่ะก็แต่ว่าฉีดได้ค่ะเพราะว่าวัคซีนของอายุ2เดือนคือเนื่องจากตารางของเด็กไทยแล้วกันเนาะ2เดือนเนี่ยเราจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบไอกลบาดทะยักแล้วก็ตับอักเสบบีแล้วก็เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิปนะคะซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียเนาะอันนี้จะเป็นเข็มรว
0: ม
1: นะคะแล้วก็หยอดแล้วก็หยอดตัวโรต้านะคะซึ่งถ้าคุณแม่อยากจะให้ IPD เนี่ยไม่ได้เป็นข้อห้ามไม่ได้มีต้องเว้นระยะแต่ว่าจริงๆกำลังสงสัยเหมือนกันไม่แน่ใจว่าคุณแม่แบบอันที่ไปฉีดที่อนามัยนี่เป็นวัคซีนอายุของอายุ2เดือนเลยหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าสามารถฉีดต่อกันได้เลยค่ะเพราะว่าที่บอกว่าฉีดต่อกันได้เลยเพราะว่าตัว IPD เองเป็นวัคซีนเชื้อตายนะคะแล้วก็ตัววัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักไอกรนพวกนั้นก็เป็นเชื้อตายนะคะก็ไม่ต้องมีช่วงเว้นระยะได้ค่ะ
0: ก็วัคซีนส่วนใหญ่สามารถที่จะให้รวมพร้อมกันได้ในวันเดียวกัน
1: ใช่
0: คนไข้บางทีชอบถามว่ามันพร้อมกันได้มากสุดกี่เข็ม
1: โอ้ แต่ก็จริงๆอันนี้ถามอาจารย์แตงโมในฐานะคุณแม่รับได้ประมาณกี่เข็ม
0: คุณแม่เหรอคะสัก3ก็เริ่มแบบอุ๊ย
1: ใจวิววิว
0: แล้วเพราะถ้าเกิดมันมีปัญหาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมาจากตัวไหน
1: ใช่ใช่ค่ะจริงๆถ้าโดยหลักการอะไม่มีจำกัดเลย
0: โอ้ทำไม
1: เพราะว่าแอนติเจนในวัคซีนนะคะหรือว่าไอตัวในสารในวัคซีนแล้วกันเนาะมันน้อยมากต้องให้รวมกันหลายๆวัคซีนเพียงแต่ว่าพอฉีดบางตัวมันอาจจะมีผลข้างเคียงมีไข้สมมติไอตัวที่มีผลข้างเคียงมีไข้และฉีดคู่กับไอตัวมีไข้มันก็จะไข้อย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าจะคล้ายๆอาจารย์ตังโมอ่ะ2-3เข็มก็ประมาณเนี้ย
0: ก็
1: รู้สึกว่าแล้วแต่ว่าจริงๆแค่ว่าไม่มีแม็กซิมัมค่ะใช่
0: แล้วก็มีเรื่องอยากถามอาจารย์เหมือนช่วงเนี้ยมันจะมีแบบโรคที่เราฉีดวัคซีนไปแล้วตอนเด็กๆอย่างเช่นพวกโรคคางทูมหรือว่าโรคอะไรพวกเนี้ยค่ะมันกลับมาระบาดอีกรอบนึงเหมือนในผู้ใหญ่ที่อาจจะเคยฉีดวัคซีนไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนซ้ำไหมหรือว่ามันแบบก็คือไม่ต้องทำอะไรไง
1: คือถ้าเป็นตัวที่เรามีคำแนะนำให้ฉีดกระตุ้นแน่ๆเลยก็คือตัวคอตีบบาดทะยักไอกรนที่เราแนะนำให้ฉีดกระตุ้นทุก10ปี
0: ค
1: ือถ้าจำง่ายๆเมื่อกี้ที่เราพูดถึงตารางวัคซีนเด็กเนาะมันจะ2ขวบครึ่งแล้วก็4ขวบแล้วก็ไปอีกที10ขวบจริง10ขวบก็เป็นเข็มที่คุณพ่อคุณแม่มักจะลืมเช่นกันเว้นช่วงนานไปหน่อยยกเว้นแบบถ้าบางบ้านที่เขาฉีดแค่วัยใหญ่ทุกปีเขาจะไม่ค่อยลืมแล้ว10ขวบจะเป็นเข็มที่เขาลืมเขาก็เลยแนะนำว่าทุกๆอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ไปกระตุ้นซะหน่อยนะอะไรเงี้ยเพราะถ้าอาจารย์แตงโมจำได้ว่ามันมีไอกรนระบาดอยู่ปีก่อนเนาะก็มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันที่มันตกลงเพราะเมื่อกี้ที่ถามว่าอายุเยอะขึ้นเรายังมันกลับมาป่วยไอโรคที่เราเคยฉีดวัคซีนมันเป็นได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าวัคซีนทุกอันมันฉีดแล้วยังไงภูมิคุ้มกันมันจะต้องค่อยๆลดลงตามธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าการติดเชื้อนั้นๆมันรุนแรงมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ภูมิคุ้มกันด้วยตัวภูมิคุ้มกันของเราเองบางอย่างเนี่ยยกตัวอย่างไวรัสตับอักเสบบีอ่ะบางทีเราไปเจาะเอ๊ะไม่มีภูม
0: ิใช่ๆเจอบ่อย
1: แต่จริงๆก็คือมันแค่ว่ามันภูมิมันต่ำมากจนมันวัดไม่ได้แต่พอเราไปฉีดกระตุ้น1เข็มอ่ะภูมิมันขึ้นเลยคือจริงๆก็คือแค่มันลืมไปชั่วคราวอ่ะค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีความสามารถในการจะป้องกันโรคได้อยู
0: ่
1: ค่ะ
0: แต่งอาจจะทำงานที่โรงพยาบาลที่มีคนต่างชาติมาด้วย
1: แ
0: ล้วคนต่างชาติบางทีเขาก็จะมาฉีดอะไรที่คนไทยไม่ได้นิยมฉีดกันอย่างเช่นพิษสุนัขบ้า
1: พิษสุนัขบ้า
0: หมายถึงว่าฉีดป้องกันก่อนที่จะโดนกัดเลยนะคะ
1: เห็นด้วยนะคะ
0: แล้วก็มีพิษสุนัขบ้าแล้วก็ไข้เลือดออกเนี่ยฉีดกันเยอะมากเลย
1: ใช่ไหมคะไข้เลือดออกเป็นอันที่แบบคนตื่นกลัวแต่ซึ่งดีแล้วนะคะเพราะว่าคือโรคอะไรที่มันมีวัคซีนป้องกัน
0: อ
1: ะมันไม่ควรจะมีใครเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าทุกปีเหมือนจะมีเด็กน้อยๆเสียชีวิตจากไข้เลือดออกทุกปีเลยใช่ไหม
1: ส่วนถ้าจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าไข้เลือดออกมันชิฟเนาะสมัยก่อนเป็นโรคของหมอเด็กเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นโรคคนผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุคือเด็กอะถ้าไปดูในภาพรวมสัดส่วนการติดเชื้อไข้เลือดออกแล้วกันเด็กอะจะติดเยอะกว่าผู้ใหญ
0: ่
1: แต่ว่าถ้าไปดูอัตราการเสียชีวิตอะผู้ใหญ่จะมากกว่าเด็ก พราะผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัวหรือว่าผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ผู้ใหญ่ก็จะมีโรคประจำตัวที่เป็นกลุ่มเป็นความเสี่ยงไข้เลือดออกเลยก็คือพวกที่อ่ะหนึ่งติดสุราเรื้อรังหรือว่ามันพวกนี้มันจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารได้ง่ายหรือว่าคนสูงอายุโดยเฉพาะถ้าเกินแบบ60-70ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะหรือมีโรคร่วมอื่นๆภาวะอ้วนภาวะเบาหวานพวกเนี้ยก็จะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นส่วนเด็กเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่หลักๆของเด็กเลยถ้ายกเว้นว่าเรื่องของภูมิกันไม่ดีอะเนาะหมายถึงว่าอาจจะเป็นโรคภูมิกันบกพร่องอะไรอยู่เดิมปัจจัยเสี่ยงของเด็กที่จะเสียชีวิตคือภาวะอ้วน
0: โอ้เหรอ
1: ใช่
0: ทราบนะเนี่ย
1: ใช่เพราะเด็กที่เป็นไข้เลือดออกถ้ามีภาวะอ้วนร่วมด้วยเขาจะมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นใช
0: ่มันจะเป็นจากกลไกอะไรเนาะคะ
1: มันเขาเชื่อเขาอันที่หนึ่งเลยเนี่ยมันเด็กเวลาคันไข้เลือดออกต้องให้สารน้ำทีนี้บางทีถ้าเด็กที่มีภาวะอ้วนได้สารน้ำเยอะแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกมันจะมีการรั่วของสารน้ำบางทีเขาได้สารน้ำเยอะไปแล้วมันเกิดภาวะรั่วของสารน้ำออกไปแล้วทำให้เกิดเรื่องของภาวะอวัยวะต่างๆล้มเหลวตามมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็
1: เป็นกลุ่มเสี่ยง
0: ต้องระวัง
1: เลยถ้าเกิน4ขวบแล้วแบบอยากจะฉีดวัคซีนก็ฉีดได้นะคะ
0: ต้องจดไว้ก่อน
1: 4 ขวบ 4 ขวบ
3: ยิ่งเป็นแบบแม่เบล
0: อ4ขวบ
3: แม่เบลอเหร
0: อนะคะแล้วกลับมาที่คำถามนะคะคุณหมอคะแม่ติด RSV จากลูกลูกกำลังจะออกจากโรงพยาบาลวันนี้ลูกสามารถติดจากแม่กลับไปอีกรอบได้ไหมคะในช่วงนี้และแม่ต้องทำยังไงคะเพราะเลี้ยงลูกเอง
1: ลูกไม่ติดจากแม่แล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หลังจากการติดเชื้อ RSV เนี่ยมันก็จะป้องกันการติดเชื้อ RSV ได้อีกประมาณ 2-3 เดือนหลังจากนั้นค่ะก็ลูกก็ติดแล้วแม่ก็ติดแล้วจบแล้วค่ะที่เหลือ ตอนที่เหลือคนในบ้านไม่รู้คุณพ่อหรืออีก RSV นึงที่ต้องระวังคือคนแก่เน
0: า
1: ะ
0: อ๋อใช่ใช่
1: ก็คือเกิน60ปีเนาะก็ต้องระวังบางบ้านมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายช่วยเลี้ยงนั้นก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะซึ่งก็มีวัคซีนป้องกันสำหรับผู้สูงอายุเนา
0: ะ
1: ก็ฉีดได้ค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนแตงจะจำได้ว่า RSV นี่เป็นของเด็กแล้วปรากฏว่าญาติที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่งเป็น
1: ใช่
0: แตงก็อ๋อ
1: เป็นกลุ่มเสี่ยง
0: แล้วก็มีวัคซีนแล้วด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะคำถามถัดไปนะคะหมอคะพอดีลูกไปฉีดวัคซีนอีสุกอีใสมา3วันแล้วมีไข้ 37.5 38.1 ค่ะไม่มีอาการอื่นค่ะมีแต่ไข้เกิดจากวัคซีนไหมคะ
1: ถ้า3วันถ้า3วันเป๊ะๆแล้วไข้ต่ำๆเนี่ยอาจจะยังพอได้แต่ถ้าโดยทั่วไปต้องบอกก่อนว่าไข้จากวัคซีนอะถ้าเป็นวัคซ์เชื้อตายแล้วกันเราแยกก่อนวัคซีนเชื้อตายถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยไข้มันมักจะเป็นตั้งแต่แรกๆวัน2วันแรกเนาะ3วันก็พอไหวค่ะแต่ถ้าเลย3วันน่ะไม่น่าจะจากวัคซีนละแต่ทีนี้วัคซีนอีสุอีใสเป็นวัคซีนเชื้อเป็นถ้าจะมีอาการผลข้างเคียงส่วนใหญ่มันอาจจะไปเป็นประมาณ 7-10 วันหลังฉีดอันเนี้ยก็เลยมองว่าถ้า3วันอื่นไม่มีอาการอื่นๆอาจจะลองดูอีกสักวันถ้า4วันน่ะไม่น่าจะเป็นจากวัคซีนแล้วค่ะจะลองดูว่าเขามีอาการอื่นร่วมด้วยไหม

0: เป็นวัคซีนเสริมก็จะมีอีสุอีใสอ๋อโทษทีวัคซีนเชื้อเป็นที่เป็นของรัฐบาลให้ก็จะมีหัดเยอรมันคังทูมก่อนเนาะแล้วก็ไข้สมองอักเสบ JE นะคะส่วนวัคซีนเสริมก็จะมีไข้สมองอักเสบเนาะที่เป็นเชื้อเป็นนะคะจริงๆถามว่าผลข้างเคียงต่างกันไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยต่างไม่ค่อยต่างไม่ใช่ว่าฉีดเชื้อเป็นเราจะรุนแรงกว่าหรืออะไรแต่ข้อต่างคือวัคซีนเชื้อเป็นมันจะมีข้อห้ามในบางกลุ่
1: ม
0: เช่นกลุ่มที่ได้ยากดภู
1: ม
0: ิกินสเตียรอยกินสเตียรอยด์โดสสูงๆหรือเป็นกลุ่มภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีข้อห้ามอยู่เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นเชื้อเป็นเรากลัวว่าเดี๋ยวเชื้อเหล่านี้มันไปเพิ่มจำนวนแบ่งตัวเพิ่มจำนวนในคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีได้ใช่ใช่
2: มาคำถามถัดไปนะคะพอดีคุณพ่อทานมีอาการผิดปกติหยิบสิ่งของที่ไม่ใช่ของกินใส่ปากพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องกินอะไรที่ไม่ใช่ของกินหนูต้องทำยังไงคะคราวนี้ไม่แน่ใจคุณพ่ออายุเท่าไหร่นะคะแต่คาดว่าน่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะก็อันนี้ก็ดูว่ามีพฤติกรรมที่ผิดปกติเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นมานานมากน้อยแค่ไหนอะค่ะในการที่จะวินิจฉัยแยกโรคนะคะก็คิดว่าอาจจะมีความผิดปกติของสมองแล้วก็พฤติกรรมนะคะแต่ว่าเพื่ออาจจะต้องแยกโรคว่าอย่างโรคที่เจอบ่อยๆก็อย่างเช่นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เขามีพฤติกรรมผิดปกติได้แต่ว่าพวกสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยสมองเสื่อมก็จะมีหลายชนิดนะคะอัลไซเมอร์ก็จะเป็นชนิดที่เจอบ่อยที่สุดนะคะอันนั้นเนี่ยมันมักจะค่อยๆเป็นแบบค่อยๆเป็นมาทีละน้อยแล้วก็เป็นมาระยะเวลาหนึ่งอาจจะมากกว่า6เดือนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีโรคบางอย่างที่อาจจะทำให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนฉับพลันอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของติดเชื้อในสมองใช่ไหมคะอาจารย์หรือว่ามีเรื่องของมีเนื้องอกในสมองหรือว่ามีเรื่องของสโตรกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เขามีพฤติกรรมเปลี่ยนที่ฉับพลันรวดเร็วนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องพามานะคะหรือไม่ใช่อาจจะละควรจะพามาให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเป็นอะไรแล้วก็คืออาจจะต้องหาสาเหตุก่อนอาจจะต้องมีการเจาะเลือดสแกนสมองดูว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแล้วก็ให้การรักษาไปตามสาเหตุค่ะคำถามถัดไปนะคะลูกถ่ายเป็นมูกเลือดเป็นหายๆต้องทำยังไงครับเคยนอนโรงพยาบาลหมอหาเชื้อไม่เจอบอกน่าจะแพ้นมวัวแต่แม่ก็ระวังการกินแล้วยังมีถ่ายมีเลือดอยู่เป็นหายๆต้องทำยังไงครับ
0: ก็เป็นประเด็นในสังคมตอนนี้
1: อยู่ดีๆเลย
0: อยู่ดีๆนมวัวก็เป็นประเด็นขึ้นมารอบที่แล้วอยู่ดีๆเช็ดตัวลดไข้ก็เป็นประเด็นขึ้นมา
1: หมอเด็กมีงาน
0: ให้ทำตลอดเวลาเราก็เอาไปเกี่ยวกับเขาถ้าเกิดว่าอันนี้เดาว่าลูกน่าจะไม่ถึงขวบอ่านดูเพราะว่าคุณแม่ระวังอาหารการกินไปว่าลูกอาจจะยังทานนมแม่อยู่เนาะก็ถ้าเคยตรวจหาเชื้อแล้วไม่เจอเชื้อก็น่าจะพอตัดเรื่องของการติดเชื้อไปได้เยอะแล้วค่ะนี่ก็อาจจะเหลือภาวะแพ้นมวัวจริงๆแหละซึ่งถ้าเป็นโดยทั่วไปถ้าเป็นเด็กที่ทานนมแม่ล้วนแล้วก็บอกให้คุณแม่แบบก็งดอาจจะงดผลิตภัณฑ์นมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขายังถ้านมแม่ไม่พอหรือว่าต้องทานนมเสริมก็จะเป็นนมสำหรับเด็กที่แบบแพ้นมวัวแต่ว่า
3: ครบธงชาติ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีสหรัฐส่งเครื่องบินลาดตระเวนไปยังช่องแคบไต้หวันก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนในเดือนหน้าต่อไปเป็น

0: รายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านขณะนี้คลี่คลายแล้วหลายภาคส่วนเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวนำกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อติดตามและนำภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังระดับน้ำลดลงโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถบรรทุกและรถฉีดล้างน้ำเข้าดำเนินการขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนออกจากชุมชนพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันทีหากขาดแคลนอุปกรณ์ให้เร่งประสานหน่วยงานข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนเนื่องจากภารกิจฟื้นฟูหลังน้ำลดถือเป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนในการคืนความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปัวล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางสัญจรบริเวณตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครได้แล้วพร้อมเร่งระดมเครื่องจักรเข้ากระจัดดินโคลนที่ตกค้างภายในบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งคืนชีวิตปกติโดยเร็วนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องที่ถูกโคลนขังภายในบ้านที่อำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งในวันนี้ถนนบริเวณทางเข้าบ้านฝายตำบลศิลาแรงและโดยรอบบ้านแก้มตำบลวรนครประชาชนเริ่มจะกลับมาสัญจรได้อีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนดินโคลนในบ้านของประชาชนโดยรอบหน่วยงานและอาสาสมัครอยู่ระหว่างการดำเนินการนายชนันยังได้ขอบคุณเจ้าพนักงานทหารช่างจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและอาสาสมัครที่มาช่วยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่หลังจากที่ได้มีการประสานขอกำลังและเครื่องจักรไปผ่านทางกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวและยืนยันสายด่วน1669ยังคงให้บริการได้ตามปกติในทุกพื้นที่นายพิเชษฐ์หนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เปิดเผยว่าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1ได้ประสานและส่งทีมปฏิบัติการเข้าพื้นที่ส่วนหน้าอำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมนำยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางส่วนเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่การเดินทางเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669ยังคงให้บริการตามปกติในทุกพื้นที่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านจิตใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหากต้องการคำปรึกษาสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323ได้ตลอด24ชั่วโมงมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านส่งต่ออาหารและกำลังใจถึงประชาชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารจัดเตรียมอาหารกล่องและน้ำดื่มส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรวม4จุดในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาโดยตลอดการดำเนินงานมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารบรรจุอาหารใส่กล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องก่อนส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานในจังหวัดน่านจัดตั้งทั้งหมด4จุดได้แก่โรงเรียนน่านประชาอุทิศ ตำบลกองควายโรงเรียนบ้านร้องตำบลปัววัดห้วยแก้วหมู่ที่5ตำบลน้ำปั้วและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุมหมู่ที่7ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสารวมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานจังหวัดน่านทั้ง4จุดสามารถจัดเตรียมอาหารเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้ทั้งสิ้น 19,276 กล่องพร้อมน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็ว
0: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาและประเมินความเสียหายโดยนายพิพัฒน์ชัยกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้เร่งช่วยเหลือด้วยสิ่งของจำเป็นพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยกระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและฝึกอาชีพเสริมช่วยให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วส่วนในวันที่24สิงหาคมจะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดมวัดบ้านร้องเพื่อเตรียมเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคมนี้ขณะที่นายสมาร์ปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ประสานสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการ
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านที่ระดับน้ำเริ่มลดลงล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเครื่องจักรกลอุปกรณ์ทำความสะอาดถุงยังชีพรวมถึงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลควบคู่ไปกับการมอบหมายให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank และกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเร่งพิจารณามาตรการทางการเงินทั้งการพักชำระหนี้และการเสริมสภาพคล่องเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาดำเนินกิจการและรักษาการจ้างงานในพื้นที่ได้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วน1564ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในจังหวัดน่านหลังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลายแล้วเบื้องต้นมีเกษตรกรได้รับผลกระทบกว่า 6,500 ราย
3: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรกำชับให้ทุกสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอติดตามสถานการณ์จากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำก้อนใหญ่เคลื่อนผ่านตัวเมืองน่านลงสู่อำเภอเวียงสาซึ่งยังคงต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตรหากไม่มีฝนตกหนักหรือปัจจัยอื่นเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติก่อนมวลน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์ต่อไปทั้งนี้มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 6,538 รายพื้นที่เกษตรที่คาดว่าได้รับความเสียหายเบื้องต้น9อำเภอจำนวน 14,963.18 ไร่สำหรับการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแล้วใน6อำเภอได้แก่อำเภอปัวอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุข และอำเภอเวียงสาส่วนแนวทางการช่วยเหลือนั้นได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเตรียมพันธุ์พืชผักและไม้ผลสำหรับสนับสนุนเกษตรกรหลังน้ำลดทันทีรวมถึงการสนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อนำไปใช้ฟื้นฟูป้องกันเชื้อราสาเหตุโรคพืชให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยหลังน้ำลดซึ่งสามารถใช้ในการควบคุมโรคพืชได้หลายชนิดทั้งบริเวณรากลำต้นและใบเช่นโรคเน่าโคนเน่าโดยเกษตรกรสามารถขอรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชชวนันท์มาลีรายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดน่านเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่จะได้นำข้อมูลมาจัดทำแผนช่วยเหลือหลังน้ำลดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยผลเยือนนิวซีแลนด์สามารถดึงดูดการลงทุนพัฒนาพลังงานสะอาดและเกษตรเทคโนโลยีพร้อมเพิ่มโอกาสธุรกิจไทยในตลาดโลกนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่นครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ว่าการเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังเตรียมใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์อาหารและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรายได้ของเกษตรกรไทยรวมถึงผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิ้ลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงโดยเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่าย
4: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026Unlock New Possibilities ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยระบุว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
5: ชวนพวกเรามาร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสให้ได้เปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันให้ได้SME ต้องอยู่รอดก้าวไปสู่ SME ไทยต้องโตอย่างมั่นคงแล้วก็ทั่วถึงนะคะ
4: ด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้อยู่รอดและเติบโตพร้อมเสนอแนวคิดการควบรวมกิจการเพื่อสร้างซินเนอร์จี้และความแข็งแกร่งทางธุรกิจรวมถึงการใช้ TFEC เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ารถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาเร่งรัดการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนพร้อมเน้นย้ำมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1สัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยและสถานีสระบุรีโดยกำชับให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างใกล้แนวทางรถไฟเดิมเขตชุมชนและงานอุโมงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนด้านนายกำพลบุญชมวิศวกรใหญ่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมความคืบหน้าของโครงการล่าสุดผลงานสะสมอยู่ที่55.97%จากแผนงาน90.48%ซึ่งล่าช้ากว่าแผน34.5%ซึ่งรฟท.อยู่ระหว่างเร่งรัดและประสานงานแก้ไขอุปสรรคในทุกสัญญาสัญญาที่4/7ช่วงสระบุรีแก่งคอยมีความก้าวหน้าผลงาน73.25%จากผลงาน81.50%ล่าช้ากว่าแผน8.25%โดยงานติดตั้งเซกเมนต์ก้าวหน้า86%สถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรียกระดับ4ชั้นผลงานสะสมอยู่ที่29.30%จากแผนงาน47.22%ล่าช้ากว่าแผน17.92%ส่วนสัญญาที่3/2งานอุโมงค์มวกเหล็กและลำตะคองผลงานสะสมบรรลุถึง99.99%ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้0.22%ทั้งนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ระยะทางรวม 250.77 กิโลเมตรจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับระบบรางไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาคนพศรแก้วขำรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนโครงการ THAI Passportรวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passportว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งโครงการเปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลต้องการส่งเสริมให้คนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการใช้งานได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th หรือเว็บไซต์ de.aipass.net
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมเปิดมุมมองใหม่ของการพัฒนาสังคมไทยในงาน Social Development Expo 2026หรือ SDX 2026มหกรรมด้านสังคมครั้งใหญ่ของประเทศระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ Impact Challenger Hall 2เมืองทองธานีงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Co-creating a better society ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกันเพราะการพัฒนาสังคมไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมกันได้ภายในงานพบกับ3โซนสำคัญตั้งแต่ Co-protect เรื่องของสิทธิสวัสดิการและการคุ้มครองทุกคนทุกช่วงวัย Co-develop การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและการเปิดโอกาสใหม่ๆ Co-create การรวบรวมนวัตกรรมเทคโนโลยีและงาน านวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่พิเศษกว่านั้นปีนี้ยังมีพื้นที่มหกรรมด้านคนพิการระดับประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกและการออกแบบพื้นที่ตามหลัก Universal Design เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงงานได้อย่างเท่าเทียมรัฐบาลขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันออกแบบสังคมไทยที่ดีขึ้นไปด้วยกันในงาน SDX 2026วันที่21-23สิงหาคมนี้ที่เมืองทองธานีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: ๆ19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองเรือที่7ของสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล P-8A โพไซดอนของกองทัพเรือสหรัฐบินลาดตระเวนเหนือช่องแคบไต้หวันบริเวณน่านฟ้าสากลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมย้ำว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการรักษาเสรีภาพการเดินเรือและการบินในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกขณะที่หนังสือพิมพ์ Global Time ของทางการจีนรายงานว่ากองทัพจีนติดตามและเฝ้าระวังเครื่องบินลำดังกล่าวตลอดเส้นทางและสถานการณ์โดยรวมอยู่ภายใต้การควบคุมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเดือนหน้าท่ามกลางความพยายามในการรักษาเสถียรภาพความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายหนังสือพิมพ์โรดองชินบุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าเกาหลีเหนือประนามทางการญี่ปุ่นหลังกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นจัดทำแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำหรับปีงบประมาณ2570มูลค่า8.9 ล้านเยนหรือประมาณ1.8 ล้านบาทและกล่าวหาว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นภัยอันตรายที่นำมาซึ่งความปั่นป่วนในภูมิภาคและเปิดทางให้ญี่ปุ่นสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นเพื่อเตรียมทำสงครามลุกรานพร้อมกันนี้เกาหลีเหนือยังวิพากษ์วิจารณ์ญี่ปุ่นที่นำเข้าขีปนาวุธโทมาฮอคจากสหรัฐโดยระบุว่าญี่ปุ่นใช้ข้ออ้างเรื่องการป้องกันประเทศเพื่อปกปิดความพยายามขยายบทบาทด้านกลาโหมของตนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเรื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกษากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนายอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
11: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้ว ก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเราพบกันทุกวันครับจันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะฮะแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับท่านที่สอบถามกันเข้ามานะครับว่าเรื่องนี้ใกล้จบหรือยังนะครับบางคนบอกว่าที่ถามได้อยากให้จบเร็วๆหรอไม่ใช่นะครับท่านบอกว่าสนุกดีนะครับอยากจะให้เรื่องนี้ยาวๆหน่อยนะครับก็ตามนั้นเลยนะยังอีกยาวเหมือนกันนะครับน่าจะให้ท่านฟังได้อีกสักผมว่าไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์แน่ๆนะครับดูแล้วจำนวนของเรื่องที่นำมาเสนอได้ในเล่มนี้นี่เยอะทีเดียวนะครับก็บอกกล่าวกันเอาไว้ได้นะครับว่าเล่มนี้แม้จะยาวแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังมีเล่มใหม่ที่ต้องการจะให้เรานำมาเสนอในคิวต่อไปเนี่ยนะครับก็ทยอยบอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยนะครับนะทีมงานเขาจะได้มีเวลานะไปจัดเตรียมหนังสือเล่มที่ท่านชอบเล่มที่ท่านถูกอกถูกใจกันต่อไปนะครับชื่อผู้โชคดีนะครับเมื่อวานบอกไปแล้วนะครับ2ท่านที่เป็นผู้โชคดีจากการร่วมสนุกที่ถามไปเกี่ยวกับเรื่องของตำนานเกี่ยวกับเรื่องของนิทานนะฮะ2ท่านนะครับนะท่านแรกคุณละเอียดเวียงภู2นะครับจากนครปฐมท่านที่2คุณอาคมสอนชัยอินจากกรุงเทพมหานครนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเดี๋ยวกลางสัปดาห์นะครับทีมงานจะส่งของที่ระลึกจากทางรายการไปให้นะครับนะแล้วก็ท่านที่ยังไม่โชคดีครั้งนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเว้นไปอีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเราจะมีเกมใหม่ให้เล่นกันนะฮะก็อดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้มาต่อกันนะครับอ้อเดี๋ยวก่อนจะไปต่อกันย้ำกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับการร่วมสนุกกับบริการเสียงบรรยายภาพของ1414 plus นะครับนี่ในช่วงวันหยุดเนี่ยนะฮะ11ยังไม่หยุดนะฮะแต่12วันหยุดวันแป้เนี่ยนะฮะก็เขามีหนังมาให้ชมกันนะครับผ่านทาง1414สายด่วนข่าวสารความรู้แล้วก็ที่ Tab Tourist Mobile นะครับแอปพลิเคชัน Tab Tourist Mobile เข้าไปติดตามกันได้นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องลิโลนะฮะเป็นหนังจากต่างประเทศเนี่ยนะแล้วจะมีบริการอ้อเป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็จะมีบริการเสียงบรรยายภาพเป็นภาษาไทยเช่นกันนะครับให้ได้ติดตามกันตอบคำถามนะครับชมแล้วก็ตอบคำถามตามช่องทางที่ทีมงานเขาได้ประชาสัมพันธ์เอาไว้นะครับถ้าใครยังไม่ได้พบกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้นะครับย้อนกลับไปดูได้เช่นกันนะครับที่1414สายด่วนข่าวสารความรู้หรือว่าที่แอปพลิเคชัน Tab Tourist Mobile นะครับนะชมภาพยนตร์ในบริการในเวอร์ชันมีบริการเสียงบรรยายภาพตอบคำถามนะฮะแล้วจากนั้นมารอลุ้นรางวัลกันนะครับเขาจะประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันศุกร์ที่14สิงหาคมนี้นะครับเอาละครับทีนี้กลับมาที่หนังสือที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับยังอยู่กันกับหนังสือที่มีชื่อว่ารวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับวันนี้นี่เป็นผลงานแปลของอักษราพรนะวันนี้ให้ฟัง2เรื่องนะครับเรื่องแรกมีชื่อว่าเมียผู้ชอบฟังนิทานและเรื่องที่2ช้าง7หัว7หางไปรับฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องเมียผู้ชอบฟังนิทานกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผัวเมียคู่หนึ่งเมียเป็นคนชอบฟังนิทานเป็นชีวิตจิตใจนางจะไม่ยอมให้ใครเข้าบ้านเป็นอันขาดถ้าคนนั้นไม่มีนิทานไปเล่าให้ฟังชายผู้สามีปวดหัวในความบ้านนิทานของเมียเป็นอันมากแต่เขาก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดีเพราะเขาเองก็ต้องเป็นคนหานิทานมาเล่าให้เมียฟังเป็นประจำจนไม่รู้จะไปเอานิทานที่ไหนมาเล่าเวลาผัวเล่านิทานเมียก็จะนั่งเอามือเท้าคางฟังอย่างตั้งอกตั้งใจและสนุกสนานเพลิดเพลินถึงตอนเศร้าก็จะเศร้าไปด้วยบางทีก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นถึงตอนตลกขบขันก็หัวเราะออกมาเอิกอักบางครั้งถึงกับน้ำหูน้ำตาไหลถึงตอนดุเดือดรบราฆ่าฟันกันก็พึมพำทำสีหน้าเอาจริงเอาจังไปกับเรื่องด้วยซึ่งยังความหนักใจและกลุ้มใจให้แก่ผัวมากเพราะเมื่อแต่งงานกันใหม่ๆยังถนอมจิตถนอมใจกันดีก็ยังพอหานิทานมาเล่าได้นานเข้านิทานที่มีอยู่ก็หมดไปและเกิดความรำคาญขึ้นมาแทนที่ แม้เวลาจะล่วงเลยมาเป็นเดือนเป็นปีเมียของเขาก็ยังต้องการฟังนิทานไม่รู้จบรู้สิ้นนิทานที่นางชอบฟังโดยมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงเจ้าชายซึ่งจะต้องผจญภัยต่อสู้กับมังกรนกยักษ์หรือสัตว์ร้ายที่น่ากลัวบางเรื่องเล่าซ้ำซากตั้งหลายหนนางก็ฟังได้เมื่อผัวหมดพุงที่จะเล่าก็ให้ผัวไปเที่ยวหามาเล่าจนผัวแทบจะทนไม่ได้อยู่แล้ววันหนึ่งผัวหมดพุงนอนแผ่อยู่ในกระท่อมวันนั้นหนาวจัดมีหิมะตกเต็มไปหมดตามกิ่งไม้ชายคาก็มีหิมะห้อยย้อยลงมาในท่ามกลางความหนาวนี้เองมีชายคนหนึ่งเดินฝ่าหิมะมาเคาะประตูเมื่อเปิดออกไปก็พบชายชราตัวสั่นงันงกเพราะความหนาวชายชราร้องว่ากรุณาให้ข้าพเจ้าเข้าพักอาศัยสักคืนเถิดหนาวเหลือเกินท่านผู้เฒ่าท่านเล่านิทานเป็นไหมผัวถามสีหน้าแสดงความสงสารสำหรับฉันน่ะไม่ขัดข้องหรอกแต่เมียของฉันน่ะสิจะไม่ยอมให้ใครที่เล่านิทานไม่เป็นเข้าบ้านของเขาเป็นอันขาดนิทานหรอฉันมีนิทานเล่าไม่รู้จบทีเดียวว่าแต่ขอให้เข้าไปข้างในเสียก่อนข้างนอกหนาวจนกระดูกจะแข็งอยู่แล้วชายชราพูดเสียงสั่นเพราะความหนาวผัวยอมให้ชายชราเข้ามาแล้วพูดว่าท่านจะอยู่ในบ้านของฉันได้ก็ต่อเมื่อท่านกำลังเล่านิทานอยู่ถ้านิทานหมดเมื่อไหร่ท่านก็ต้องออกไปจากบ้านจะอยู่ทั้งคืนก็ต้องเล่าทั้งคืนท่านจะทำได้ไหมสบายมากชายชราตอบแต่บอกเสียก่อนว่าฉันเป็นคนเล่านิทานที่จริงจังต้องใส่ความรู้สึกเข้าไปในตัวละครนั้นๆด้วยเพื่อให้เนื้อเรื่องออกรสออกชาติสมกับเป็นนักเล่าที่ดีจะเรียกว่าเป็นนักเล่านิทานมีศิลปะก็ได้ถ้าไม่ขัดข้องก็ต้องถือว่าเป็นศิลปินชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ฉันกำลังเล่านิทานอยู่ห้ามขัดคอหรือถามขึ้นกลางคันเป็นอันขาดทำไมล่ะผัวสงสัยเพราะมันจะทำให้ความรู้สึกที่คลุกคล้ากับนิทานกระเจิงออกไปแล้วนิทานก็หารสมิได้ถ้าอย่างนี้ฉันยินดีจะเล่า3วัน3คืนก็ได้ผัวหันไปทางเมียซึ่งนั่งฟังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ไม่ไกลนักว่าไงน้องท่านผู้เฒ่าเจ้าแห่งนิทานจะเล่านิทานให้เธอฟังแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามขัดคอหรือถามขึ้นในกลางคันถ้าถามเมื่อไหร่เขาจะหยุดเล่าทันทีตกลงไหมนิทานสนุกไหมล่ะเมียชักนึกอยากฟังเต็มแก่ยิ่งมองดูทีท่าของชายชราผู้ผมขาวท่าทางคงจะมีนิทานเต็มพุงชนิดรักโศกโลดโผนผจญภัยมากจึงพยักหน้ารับเพราะคืนนี้นางจะได้ฟังนิทานเป็นเวลานานด้วยความดีใจนางรีบจัดหาอาหารมาเลี้ยงชายชราเป็นการใหญ่เสร็จอาหารแล้วทั้งสามก็มานั่งที่หน้าเตาไฟพิงไฟอบอุ่นพอสมควรแล้วเมียก็เตือนให้เล่าชายชรากระแอมจนเสียงแจ่มใสดีแล้วก็เริ่มขึ้นเมียตั้งใจฟังอย่างจริงจังแต่ผัวนั่งอยู่เงียบๆกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายชราเริ่มนิทานของเขาอย่างเนิบๆยังมีนกข้าวแมวตัวหนึ่งตาโตเท่าไข่ห่านมันบินไปเกาะที่บ่อน้ำแล้วกินน้ำแล้วมันบินกลับไปที่รังของมันเมื่อหิวน้ำก็บินมากินน้ำที่บ่ออีกแล้วก็บินกลับไปที่รังแล้วก็บินมาที่บ่อน้ำแล้วบินกลับไปรังบินมาที่บ่อน้ำแล้วก็ชายชราคงเล่าอยู่อย่างนั้นเสียงของแกเต็มไปด้วยลักษณะของศิลปินแท้ๆเนิบๆมีสูงมีต่ำและคงเล่าอยู่ตรงที่บินไปบินมาอยู่อย่างนั้นโดยไม่ได้ต่อนิทานของเขาไปจากความเดิมแต่ประการใดเสียงของแกก็เล่าอยู่ไม่ได้หยุดหย่อนเมียของเจ้าบ้านครั้งแรกก็นึกสนุกแต่เอไม่เห็นไอ้นกเขาแมวบ้านี้มันบินไปไหนสักทีไปกินบ่อน้ำแล้วก็บินกลับรังอดทนฟังไปอีกชายชราก็ยังซ้ำอยู่อย่างนั้นความโมโหทำให้ลืมสัญญาที่ให้ไว้เสียสิ้นจึงร้องออกมาอย่างเดือดดาลฉันอยากจะรู้นะว่าไอ้นกเขาแมวบ้าตัวนั้นมันจะไปไหนของมันอีกหรือว่ามันจะบินไปบินมาจนตลอดคืนชายชราหันควับไปทางเมียของเจ้าของบ้านทำตาเขียวร้องออกว่าไหนท่านบอกแล้วว่าจะไม่ขัดจังหวะระหว่างที่ฉันยังเล่าไม่จบเมื่อไม่รักษาสัญญาฉันก็เสียใจที่จะเล่าต่อไม่ได้เมื่อชายชราหยุดเล่าผัวก็หันไปทางเมียชี้หน้าร้องว่าอีตัวดีเราแก่ทีเดียวที่ไปขัดจังหวะฉันเลยไม่รู้ว่าไอ้นกเขาแมวตัวนั้นมันไปผจญภัยอะไรเมื่อแกไม่รักษาสัญญาดังนี้ก็ต้องทำโทษให้รู้สึกสำนึกเสียบ้างขาดคำผัวก็ไม่รอช้ากระชากเมียไปทุบตีเป็นการใหญ่เมียรู้ดีว่าตัวผิดสัญญาก็ปล่อยให้ผัวทุบตีเอาตามใจชอบครั้นเจ็บเข้าทนไม่ไหวก็ร้องโอดกาเว่าเมื่อแกไม่รักษาสัญญาดังนี้ต่อไปแกก็ไม่ต้องฟังนิทานอีกถ้าขืนมากระเซากระซีฉันเมื่อไหร่ฉันจะฆ่าแกเสียได้ยินไหมได้ยินแล้วได้ยินแล้ว เมียร้องลั่นหยุดทุบตีฉันเถอะต่อไปฉันสัญญาว่าจะไม่รบกวนท่านให้เล่านิทานอีกแล้วนางเมียโดนผัวทุบตีเจ็บปวดนั่งร้องไห้กระเงิดกระเงิดอยู่หน้าเตาไฟพอรุ่งเช้าชายชราก็ลาจากเจ้าของบ้านไปชายผู้เป็นผัวหยิบเงินก้อนหนึ่งให้เป็นรางวัลแก่ชายชราแล้วยิ้มกันอย่างมีเลศนัยตั้งแต่นั้นมาเมียก็ไม่เอ่ยถึงนิทานอีกนับว่าอุบายของผัวใช้ได้ผลดีเยเมียไม่สามารถจับได้เรื่องช้าง7หัว7หางครั้งโบราณกาลมาแล้วยังมีเด็กกำพร้า2 4พี่น้องคู่หนึ่งซึ่งเป็นชายทั้งคู่พี่ชายอายุในราว10ขวบและน้องชายเพิ่งมีอายุได้4ขวบเศษๆเท่านั้น2พี่น้องคู่นี้กำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่ยังเล็กๆขาดผู้ช่วยเหลืออุดหนุนค้ำจุนในเรื่องที่อยู่อาศัยและอาหารการกินดังนั้นพี่ชายคนโตจึงทำหน้าที่ดูแลเลี้ยงน้องของตนด้วยการขอทานอาหารจากชาวบ้านเป็นเครื่องยังชีพพอตกค่ำมืดทั้งสองพี่น้องก็อาศัยนอนตามศาลาวัดหรือไม่ก็ตามข้างถนนหนทางอยู่มาวันหนึ่งน้องชายเกิดร้องไห้รบกวนพี่ชายเกือบจะตลอดทั้งคืนแม้ว่าพี่ชายจะปลอบโยนหรือใช้คำพูดให้เกิดความเกรงกลัวอย่างใดก็ตามน้องชายของตนก็หาเงียบเสียงลงไม่ในที่สุดพี่ชายจึงหลอกแก่น้องว่าถ้าคืนนี้นิ่งเงียบแล้วพรุ่งนี้เช้าตนจะไปเอาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาให้ขี่เล่นพอน้องชายได้ยินว่าจะได้ช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางเท่านั้นก็เลยนิ่งเงียบและนอนหลับต่อไปกล่าวฝ่ายสองตายายซึ่งเดินผ่านมาและได้ยินเด็กกำพร้าพูดถึงเรื่องช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางก็ให้รู้สึกสนใจและได้ปรารภกันว่านี่แน่ตาหญิงชรากล่าวกับสามีของนางอย่างกระซิบกระซาบเมื่อตะกี้ตาได้ยินเจ้าเด็กคนนั้นมันพูดไหมได้ยินสิตาตอบเรื่องช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางใช่ไหมล่ะนั่นแหละถึงแม้ไอ้เจ้าเด็กคนนั้นมันจะยังเด็กอยู่ก็จริงแต่เรื่องที่มันพูดว่าจะเอาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางถ้ามันไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันคงไม่พูดหรอกนะตาข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละตาเห็นด้วยกับภรรยาของตนมันต้องเคยได้พบเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ถ้าหากมันมีจริงดังที่เจ้าเด็กคนนั้นมันพูดแล้วเราต้องเอาความนี้ไปบอกให้แก่เจ้าเมืองเพื่อจะได้ความดีความชอบบ้างยายก็พลอยเห็นดีไปด้วยกับความคิดของตาดังนั้นพอรุ่งเช้าสองตายายจึงได้นำเอาเรื่องช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางนี้ไปแจ้งแก่เจ้าเมืองให้ทราบทันทีจะกล่าวถึงฝ่ายท่านเจ้าเมืองคนนี้ถึงแม้จะมีอำนาจปกครองบ้านเมืองก็จริงอยู่แต่ในด้านสติปัญญาแล้วก็ยังนับว่าเป็นผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญาอยู่มากครั้นสองตายายได้นำเรื่องของช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาแจ้งแก่ตนท่านเจ้าเมืองผู้ไร้สติปัญญาก็หลงเชื่อว่าช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางนั้นต้องมีตัวตนเป็นแน่ดังนั้นท่านเจ้าเมืองจึงออกคำสั่งให้เปนำเด็กกำพร้าสองคนนั้นมาพบตนเพื่อจะให้เป็นผู้นำช้างดังกล่าวมาให้แต่พอมาสืบสาวเรื่องราวจากเด็กกำพร้าถึงเรื่องช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางแล้วท่านเจ้าเมืองก็ได้รับคำปฏิเสธจากเด็กผู้เป็นพี่ชายว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความจริงแต่ประการใดตนเพียงแต่พูดหลอกน้องชายเท่านั้นฝ่ายเจ้าเมืองผู้โง่เขลาก็ยังไม่ยอมเชื่อคงคาดคันจะให้หาช้างตัวนั้นมาให้ตนจนได้เจ้าจงไปเสาะหาช้างตัวนี้มาให้ข้าส่วนน้องของเจ้านั้นข้าจะเอาไว้เป็นตัวประกันท่านเจ้าเมืองกล่าวกับเด็กกำพร้าคนนั้นถ้าหากเจ้าหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาให้ข้าไม่ได้แล้วน้องของเจ้านั่นแหละจะได้รับโทษอย่างสาสมทีเดียวเมื่อท่านเจ้าเมืองมีความประสงค์เช่นนี้ตนเองก็ไม่กล้าปฏิเสธอย่างใดอีกต่อไปและทั้งเกรงว่าน้องชายจะได้รับอันตรายเด็กน้อยผู้พี่ก็ต้องจำใจรับคำไปโดยที่ตนเองยังไม่ทราบว่าจะไปหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางได้ที่ไหนเมื่อได้รับคำสั่งจากท่านเจ้าเมืองเจ้าเด็กน้อยผู้พี่ชายจึงจำต้องออกเดินทางดันดนเสาะหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางมาให้แก่ท่านเจ้าเมืองเพื่อจะได้ไถ่ชีวิตน้องชายของตนคืนเจ้าเด็กน้อยได้เดินทางรอนแรมไปกลางป่าขึ้นเขาลงห้วยเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อสืบหาถึงช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางตัวนี้แต่ตัวเขาก็ได้รับแต่ความผิดหวังครั้นไปสอบถามพวกพรานป่าเด็กน้อยก็ถูกหัวเราะเอาว่าเป็นเด็กที่สติไม่ดีและแนะนำให้เขากลับไปยังบ้านเมืองของตนเพราะเหตุว่าป่วยการเปล่าๆที่จะเสาะหาช้างในลักษณะดังกล่าวนั้น แต่เด็กน้อยคงไม่สิ้นความพยายามคงเดินทางต่อไปอีกด้วยความมานะอดทนจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งเด็กน้อยได้รอนแรมมาพบกับควายป่าตัวหนึ่งซึ่งเป็นจ่าฝูงควายป่าตัวนั้นได้เห็นเด็กน้อยซึ่งใบหน้าแสดงถึงความยุ่งยากลำบากใจมันจึงกล่าวถามเจ้าเด็กน้อยนั้นว่ามีความทุกข์ใจอันใดหรือถึงต้องบุกป่าฝ่าดงมาเช่นนี้เด็กน้อยก็ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางให้แก่หัวหน้าควายป่าฟังจนหมดสิ้นหัวหน้าควายป่าได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะใส่เขาของมันไปมาโทษเจ้าเด็กน้อยผู้น่าสงสารเอ๋ยหัวหน้าควายป่ากล่าวต่อไปเกิดอีก10 ชาติเจ้าก็หาช้างดังกล่าวนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนช้างที่ไหนกันมีตั้ง7 หัว 7 หางเจ้าเมืองคนนี้ก็บัดซบสิ้นดีเด็กน้อยก็ไม่ได้โต้ตอบประการใดเพียงแต่กล่าวคำอำลาหัวหน้าควายป่าและออกเดินทางต่อไปครั้นลุมาถึงกลางป่าลึกเด็กน้อยก็พบงูใหญ่ตัวหนึ่งเมื่อเห็นว่าเด็กน้อยเดินทางมากลางป่าลำพังผู้เดียวงูใหญ่ตัวนั้นก็เกิดความสงสัยและถามความประสงค์ของเจ้าเด็กน้อยด้วยความปราณีว่าเจ้าหนูน้อยเอ๋ยเหตุใดเจ้าจึงเดินทางมาในป่าเพียงคนเดียวเช่นนี้เล่าเด็กน้อยก็ได้เล่าความเป็นไปของตนให้งูใหญ่ฟังจนหมดสิ้นเช่นเดียวกันงูใหญ่ได้ฟังคำบอกเล่าของเด็กน้อยแล้วก็ให้โกรธแค้นเป็นกำลังมันจึงแผ่แม่เบี้ยอย่างน่ากลัวพลางพูดว่าท่านเจ้าเมืองผู้นี้ช่างโง่เขลาเกินคนมากนะสัตว์อะไรมีถึง7 หัว 7 หางอย่างนี้มันแกล้งทรมานให้เด็กน้อยผู้นี้ต้องได้รับความลำบากแท้ๆถึงอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็จะพยายามหาให้จนพบให้ได้มิฉะนั้นแล้วชีวิตของน้องข้าพเจ้าจะต้องได้รับโทษจากท่านเจ้าเมืองสถานหนักทีเดียวแม้งูใหญ่จะกล่าวทัดทานและให้เลิกลมความตั้งใจอย่างไรก็ตามแต่เด็กน้อยก็ไม่ได้เชื่อฟังคงเดินทางต่อหาต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้งเพราะความเป็นห่วงน้องของตนแท้ๆเด็กน้อยจึงไม่ได้ย่อท้อต่อความลำบากและคงหวังอย่างเช่นเดิมว่าสักวันหนึ่งตนจะต้องได้พบช้าง7 หัว 7 หางเป็นแน่ความอุตสาหะวิริยะของเด็กน้อยที่พยายามจะหาช้าง7 หัว 7 หางมาและนำไปไถ่ตัวของน้องชายตนนั้นก็คงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งแต่วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าความหวังที่จะได้พบช้างตัวนั้นก็ไม่มีวี่แววแม้แต่น้อยเลยเด็กน้อยเกือบจะหมดความอดทนต่อไปอีกแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่เด็กน้อยเดินเลาะลัดไปตามชายป่านั้นเขาก็ได้พบกับอาสมตั้งอยู่3 หลังเรียงรายกันอยู่เด็กน้อยจึงเดินเข้าไปในอาสมหลังแรกผู้เป็นเจ้าของอาสมหลังนั้นคือฤาษีซึ่งมีอายุมากแล้วเด็กน้อยจึงตรงเข้าไปกราบและแสดงคารวะด้วยความนอบน้อมแล้วเขาก็ได้เล่าเรื่องของตนให้ฟังและถามถึงช้าง7 หัว 7 หางแก่ฤาษีว่าเคยเห็นอยู่ณป่าแห่งใดบ้างฤาษีก็ตอบกับเจ้าเด็กน้อยว่าไม่เคยเห็นและไม่เคยได้ยินใครพูดถึงช้างลักษณะดังกล่าวนี้เสียด้วยซ้ำพร้อมกันนั้นฤาษีก็ได้แนะนำให้เด็กน้อยไปตามฤาษีองค์ที่2ฤาษีองค์นี้ก็ตอบเช่นเดียวกับฤาษีองค์แรกและบอกให้เด็กน้อยไปตามฤาษีองค์สุดท้ายเผื่อว่าจะเคยพบเห็นบ้างฤาษีในอาสมหลังสุดท้ายนี้เป็นผู้มีอายุมากกว่าฤาษีองค์ก่อนครั้นได้ฟังเรื่องราวจากเด็กน้อยแล้วฤาษีก็แสดงความเสียใจต่อเด็กน้อยที่ท่านไม่เคยพบเคยเห็นช้าง7 หัว 7 หางมาก่อนและพยายามที่จะให้เด็กน้อยเลิกลมความตั้งใจอันนี้เสียแต่เด็กน้อยผู้มีความรักและเป็นห่วงน้องชายของตนก็ยังคงยืนยันในเจตนาเดิมของตนเมื่อเห็นว่าเด็กน้อยผู้นี้ยังมีความตั้งใจอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและจะเดินทางต่อไปเที่ยวเสาะหาช้างลักษณะดังกล่าวมาให้จงได้ดังนั้นฤาษีจึงเกิดความเป็นห่วงเกรงว่าเด็กน้อยจะได้รับอันตรายในกลางป่าจึงได้หยิบเอายาออกมาจากถุงย่าม3 เม็ดและบอกแก่เด็กน้อยว่าในเมื่อเจ้ามีความตั้งใจที่จะเดินทางต่อไปอีกข้าเกรงว่าเจ้าจะได้รับอันตรายจากสัตว์ร้ายเมื่อเจ้าพบและเหตุใดๆเกิดขึ้นแล้วเจ้าจงกินยาของข้านี้แล้วเจ้าจะเก่งกาจสามารถเอาชนะทุกอย่างได้พอเด็กน้อยได้รับยามาแล้วก็ลาพระฤาษีเดินทางต่อไปเวลาผ่านไป10 ปีจนกระทั่งเด็กน้อยโตเป็นหนุ่มวัยชะกันแต่เด็กน้อยก็ยังไม่อาจหาช้าง7 หัว 7 หางได้ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ช้างดังกล่าวนี้จริงๆแล้วก็เป็นอันว่าน้องชายของเขาจะต้องได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นเขาจึงใช้ความมานะอดทนต่อไปอีกในวันหนึ่งขณะที่เขาเดินเข้าไปในป่าลึกอีกแห่งหนึ่งอันเป็นที่อาศัยของบรรดาพวกยักษ์ทั้งหลายพอยักษ์เห็นมนุษย์เดินหลงทางเข้ามาในถิ่นของมันพวกยักษ์จึงช่วยกันจับเด็กหนุ่มไว้เพื่อจะกินเป็นอาหารฝ่ายเด็กหนุ่มไม่เห็นภัยมาถึงตนเช่นนั้นจึงได้หยิบเอายาของพระฤาษีกินเข้าไปทั้ง3เม็ดทันใดนั้นเด็กหนุ่มก็รู้สึกว่าตนมีกำลังอย่างมหาศาลขณะที่ยักษ์ตนหนึ่งกำลังจับเด็กหนุ่มเอาไว้ในอุ้งมือของมันนั้นเด็กหนุ่มก็แสดงอิทธิฤทธิ์โดยการออกกำลังเพียงเบาๆเจ้ายักษ์ตนนั้นก็ถึงกับล้มลงไปนอนดิ้นพรัดพราดบรรดาเหล่ายักษ์ทั้งหลายเมื่อเห็นพวกของมันมีอันเป็นไปเช่นนั้นมันจึงพากันปรีเข้าหาชายหนุ่มหวังจะจับหักแขนหักขาเสียแต่เด็กหนุ่มผู้ซึ่งได้กินยามหากำลังของฤาษีเข้าไปแล้วนั้นก็ไม่ได้หวั่นหวั่นแต่ประการใดเมื่อยักษ์ประดาหน้าเข้ามาเช่นนั้นเด็กหนุ่มก็ยกซ้ายป่ายขวาอุตลุดจนยักษ์เหล่านั้นหงายหลังล้มระเนระนาดป่าทั้งป่าสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดชั่วพักใหญ่ๆมิทันที่เด็กหนุ่มจะเหนื่อยก่อนยักษ์พวกนั้นก็พากันหกล้มลุกลงไปนอนครวญครางและต่างก็ขอให้ชายหนุ่มไว้ชีวิตของตนและให้สัญญาว่าพวกตนจะขอรับใช้เป็นทาสตลอดไปจะต้องการสิ่งใดแล้วก็จะหามาให้สมความปรารถนาเมื่อพวกยักษ์เหล่านั้นได้ให้คำมั่นสัญญาแก่ชายหนุ่มดังนั้นเขาจึงเล่าเรื่องความประสงค์ของตนและให้เหล่ายักษ์ทั้งหลายหาช้าง7หัว7หางมาให้แล้วตนจะปล่อยให้ยักษ์เหล่านั้นได้รับอิสระในทันทีครั้นบรรดายักษ์ทั้งหลายทราบว่าพวกตนจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระได้ก็ต่อเมื่อไปหาช้าง7หัว7หางนี้มาให้แก่เด็กหนุ่มพวกตนจึงยอมรับคำทำตามสัญญาทันทีในที่สุดยักษ์ก็ไปเสาะหาช้าง7หัว7หางมาจนพบและนำมามอบให้แก่ชายหนุ่มสมความตั้งใจครั้นได้ช้างดังกล่าวสมความปรารถนาแล้วชายหนุ่มก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นล้นพ้นหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ขึ้นไปขี่บนคอช้างและกลับไปยังเมืองของตนโดยมีบรรดายักษ์เหล่านั้นอาสาขอติดตามไปด้วยครั้นเดินทางลุมาถึงหน้าประตูเมืองผู้คนพลเมืองก็พากันแตกหนีกันอลหม่านเพราะกลัวว่ายักษ์เหล่านั้นจะจับพวกตนกินลูกเล็กเด็กแดงร้องไห้กระจองงอแงเมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของยักษ์เหล่านั้นแต่เป็นเพราะว่ายักษ์พวกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจเด็กหนุ่มจึงไม่ได้ทำอันตรายแก่ผู้ใดเลยเมื่อความอันนี้ทราบไปถึงหูของท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองก็ตกใจแทบสิ้นสติคิดว่าพวกยักษ์เหล่านั้นจะพากันมาถล่มบ้านเมืองแต่มิทันที่เจ้าเมืองจะคิดเห็นเป็นประการใดเด็กหนุ่มก็ได้มาพบกับท่านเจ้าเมืองและแจ้งความประสงค์ของตนในการมาครั้งนี้ว่าตัวเขาและพวกยักษ์เหล่านั้นมิใช่

0: น้องแต่ประการใดข้าพเจ้าไม่เคยที่จะถือโทษโกรธท่านเจ้าเมืองหรืออาฆาตพยาบาทเลยแต่เพราะความรักของข้าพเจ้าที่มีต่อน้องชายต่างหากที่ต้องออกป่าเที่ยวเสาะหาช้างเจ็ดหัวเจ็ดหางจนพบเอาเถอะไหนๆเราก็ได้ผิดไปแล้วที่ทำให้ท่านต้องไปตกระกำลำบากปัจจุบันนี้เราก็สำนึกได้และเพื่อจะเป็นการทดแทนความผิดอันนี้ให้หมดมนทินไปเสียจากตัวเราดังนั้นเรายินดียกลูกสาวให้แก่ท่านและมอบทรัพย์สมบัติพร้อมทั้งสิทธิต่างๆให้ท่านครอบครองสืบแทนต่อไปข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณในความกรุณาของท่านเจ้าเมืองในครั้งนี้ด้วยดังนั้นในวันต่อมางานพิธีมงคลสมรสระหว่างลูกสาวท่านเจ้าเมืองกับชายหนุ่มก็ถูกจัดให้มีขึ้นอย่างใหญ่โตมโหฬารที่สุดหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ครอบครองบ้านเมืองแทนท่านเจ้าเมืองพ่อตาของตนสืบไปพร้อมกันนั้นเขาก็ได้มอบตำแหน่งอันใหญ่โตให้น้องชายของตนอีกด้วย
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันศุกร์หน้านะฮะมาฟังกันต่อนะครับสำหรับนิทานจากรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับอ่านให้เราฟังเป็นหนังสือเสียงโดยคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงวันนาทีนี้ด้วยนะครับมาดูโอ้ทุยอยู่น่าจะไม่ทันแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาบอกที่อยู่ให้นะนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการนะครับขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ก่อนมาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่ของสหรัฐมีผลบังคับใช้การแข่งขัน FIFA Continental Championship 2026ประเภทโมบายทีมชาติไทยชนะจอแดน 1-0 ผ่านเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ประเภทโมบายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนใช้โอกาส

0: โอกาสในช่วงวันหยุดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดา
1: ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสุกัญญาพันกลิ่นประชาชนจากจังหวัดพิจิตรกล่าวว่ารู้สึกอาลัยและเสียใจต่อการสิ้นพระชนของทั้งสองพระองค์และเคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินจังหวัดพิจิตรจึงตั้งใจมากราบถวายสักการะเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
2: ได้เห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็ได้เห็นท่านทรงงานมาตลอดโดยส่วนตัวคือเคยได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหินพิจิตรอะค่ะท่านได้เข้าเฝ้าใกล้ใกล้หน่อยได้เห็นพระองค์ท่านใกล้ๆท่านไปทรงงานนะเสียดายที่พระองค์ท่านได้จากไปอย่างเร็วนะคะก็คือก็ยังแบบระลึกถึงแล้วก็รักพระองค์ท่านนะคะ
1: ด้านนางฤชุดาชัยรัตน์ประชาชนจากจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาที่ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
3: ตั้งใจขึ้นมาเพื่อที่จะมาไหว้พระบรมศพแล้วก็กับทั้งสองท่านค่ะทำไมถึงอยากมากราบตั้งใจความตั้งใจค่ะถ้าเป็นอยู่ในสายเลือดของตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ที่บ้านที่นราธิวาสก็จะมีรูปของทุกพระองค์อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยทางท่านทุกพระองค์เนี่ยเขาจะมีเสด็จไปที่ตำหนักศิลราชนิเวศทุกปีซึ่งเราก็ได้เข้าเฝ้าทุกปีตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งเราก็จะมีความผูกพันกับท่านมาตลอด
1: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นณพระบรมมหาราชวังพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อธิบดีกรมชลประทานสั่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลาก
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศบริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเร่งแก้ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำพร้อมกล่าวว่าปัญหาผักตบชวาและวัชพืชน้ำไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในลำน้ำและทางน้ำชลประทานทั่วประเทศนอกจากกีดขวางการไหลของน้ำแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำเพื่อการเกษตรการระบายน้ำช่วงหน้าน้ำหลากรวมถึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและระบบนิเวศโดยรวมดังนั้นกรมชลประทานจึงได้กำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของกรมชลประทานในการบูรณาการกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเข้าไปแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องพร้อมนำแนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาด้วยการใช้ทั้งนวัตกรรมสารผสมที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมจากการสำรวจประเมินปริมาณผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำเฉพาะในเขตทางน้ำชลประทานพบมีปริมาณสูงถึงประมาณ 920,000 ตันเมื่อรวมพื้นที่คลองธรรมชาตินอกเขตชลประทานคาดว่ามีปริมาณสะสมประมาณ 1,200,000 ตัน จำเป็นต้องเดินหน้ากันจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะบ้านเรือนเสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดไปชาวบ้านทำอาหารเองไม่ได้จึงได้ประสานภาคเอกชนที่มีกำลังจัดส่งวัตถุดิบและของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้กรมประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเชื่อมต่อผู้ที่พร้อมสนับสนุนกับความต้องการจริงของพื้นที่เพราะความช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือความช่วยเหลือที่ไปถึงทันมื้อต่อไปรวมทั้งกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกช่วงข่าวและให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันซึ่งขณะนี้ยังมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่ใน6จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีด้วยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดน่านติดตามการขับเคลื่อนน่านแซนด์บ็อกซ์มุ่งสร้างรายได้เกษตรกรควบคู่ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่านพร้อมติดตามการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกับโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ซึ่งมุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นายชนันท์ได้ติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังข้อเสนอและปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเน้นย้ำในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จริงให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางนี้แนวทางของศูนย์วรรณเกษตรพฤกษเภสัชถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญของน่านแซนด์บ็อกซ์ที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคนอยู่กับป่าด้วยการสร้างอาชีพและรายได้จากพืชยามูลค่าสูงควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่านเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจโรงงานผิดกฎหมายจังหวัดนครปฐมสั่งเร่งจัดการกากอลูมิเนียมดรอสกว่า 12,000 ตันพร้อมเร่งแก้กฎหมายให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมเพื่อตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจากกรณีโรงงานร้างของบริษัท AY 2021จำกัดซึ่งลักลอบกักเก็บตะกรันอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมดรอสอันเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3จำนวนกว่า 12,000 ตันจนเกิดสภาพชำรุดรั่วซึมส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดหากสัมผัสความชื้นโดยได้สั่งการด่วนให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาแนวทางตามกฎหมายในการเคลื่อนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งหมดอย่างถูกต้องและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและพระราชบัญญัติกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะครอบคลุมถึงการกำหนดให้โรงงานกลุ่มเสี่ยงต้องวางหลักประกันความเสียหายการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมและการเพิ่มอัตราโทษผู้ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันไม่ให้ภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตกอยู่กับประชาชนและภาครัฐอีกต่อไปปฏิพลสนับพมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและด่านอาหารและยาณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จังหวัดนครพนม เพื่อติดตามระบบคัดกรองและเฝ้าระวังโรคของผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงการกำกับดูแลความปลอดภัยของสินค้าสุขภาพชายแดนโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมยกระดับด่านชายแดนสู่ Border Health Security มุ่งพัฒนาโครงสร้างรองรับเหตุฉุกเฉินเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพแบบบูรณาการและเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างไทยและลาวและพัฒนาระบบ Digital Surveillanceเพื่อให้สามารถตรวจจับและตอบโต้โรคติดต่อข้ามพรมแดนได้อย่างรวดเร็วทางนี้ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางขาเข้าแล้วกว่า 425,965 คนซึ่งปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยหรือมีผู้มีอาการเข้าข่ายสงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่ค่ะคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อส่งกระทรวงการคลังพิจารณารับสิทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ถือครองฐานข้อมูลในแต่ละด้านอย่างใกล้ชิดได้แก่สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบเกณฑ์ส่วนบุคคลกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางและสำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจสอบรายได้สถาบันการเงินดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินทางการเงินบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดดำเนินการตรวจสอบหนี้สินและบัตรเครดิตกรมที่ดินและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมดำเนินการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์รวมถึงกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345ในวันและเวลาราชการชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ประชาชนให้ความสนใจบริการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพในงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569จัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
9: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ณฮอล์8ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตลอดทั้งวันได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและวัยทำงานเพื่อสัมผัสบริการด้านสุขภาพเรียนรู้ภูมิปัญญาการนวดไทยชมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่นำมาจัดแสดงโดยกระทรวงสาธารณสุขกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ภายในงานแบ่งออกเป็น9โซนครอบคลุมตั้งแต่การนวดไทยสุขภาพกายและใจสมุนไพรอาหารเพื่อสุขภาพธุรกิจเวลเนสตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสุขภาพพร้อมเวทีกลางสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากคือโซนตรวจรักษาและนวดฟรีซึ่งมีหมอนวดพื้นบ้านและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศกว่า100คนให้บริการนวดเพื่อสุขภาพนวดแก้อาการและให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมพร้อมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการแพทย์ทางเลือกอย่างจริงจังและเข้าถึงง่ายรวมถึงพัฒนาระบบจองคิวให้รองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
10: มาเดินดูตามบูธเนี่ยอาจารย์ที่เป็นคนรักษาก็ดีมากเลยครับก็คือสามารถที่จะแก้อาการที่เราไม่สบายหรือว่าอาการที่เราเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือในการจองคิวเนี่ยมันน้อยไปหน่อยคือไม่ถึงนาทีก็เต็มแล้วเนี่ยน่าจะเปิดให้จองคิวเนี่ยมากกว่านี้ครับบางคนมาจากต่างจังหวัดหรือว่าเสียเวลาเสียค่ารถมาเนี่ยไม่ได้รับการรักษาครับและอย่างนึงคืออยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรัฐมนตรีหรือว่าเจ้าของกระทรวงเนี่ยเผยแพร่การรักษาแพทย์แผนไทยให้กว้างขวางมากกว่าปัจจุบันนะครับ
11: แค่เห็นชื่องานก็ชอบแล้วรีบมาเลยเพราะเรามีอาการอยู่แล้วเรารักษาเมื่อไหร่ที่มันก็ไม่ได้หายแบบหายทันทีแบบนี้อันดับแรกก็คืออยากให้รัฐบาลสนับสนุนหมอนวดแผนไทยแบบนี้ดีแล้วค่ะซึ่งดีมากๆเชื่อว่าหมอนวดไทยเก่งค่ะคือรองรับได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะทั้งฟรีก็ดีแล้วก็ไม่ฟรีก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็ราคามาตรฐานราคาคุณภาพแล้วก็รักษาและช่วยเหลือประชาชนได้จริงอันนี้จะตอบโจทย์ได้มากๆคืองานดีแต่ว่าระบบเนี้ยมันดีแต่ว่ามันเต็มแล้วคนที่มารอมันไม่ได้คิว
9: นอกจากนี้ผู้ร่วมงานยังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรอาหารไทยเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เวลเนสรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการอายุยืนขณะที่ผู้ประกอบการได้พบปะแลกเปลี่ยนและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจการจัดงานครั้งนี้มุ่งยกระดับนวดไทยและเวลเนสจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากลโดยปัจจุบันประเทศไทยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนวดไทยกว่า 291,000 คนและอุตสาหกรรมเวลเนสมีมูลค่าประมาณ 1,450,000 ล้านบาทซึ่งตลอด2วันที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานเฉลี่ยวันละประมาณ 10,000 คนชวิสาประทุมมารายงาน
12: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
14: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
13: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
14: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
15: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AP รายงานว่าสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการเก็บภาษีนำเข้าร้อยละ50ต่อสินค้าบางรายการจากแคนาดาในวันนี้หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาโดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมสินค้ามูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวร้อยละ 5.5 ของการส่งออกของแคนาดาไปยังสหรัฐด้านสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าแคนาดาปฏิเสธที่จะสรุปข้อตกลงตามเงื่อนไขที่หารือกันไว้ก่อนหน้านี้แม้สหรัฐเสนอลดภาษีสินค้าบางรายการเช่นเหล็กและอลูมิเนียมแล้วก็ตามขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาเปิดเผยว่าแคนาดาจะตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐในมูลค่าเท่ากันเพื่อปกป้องแรงงานและภาคธุรกิจของประเทศพร้อมกล่าวว่าเงื่อนไขที่สหรัฐเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายนั้นไม่เป็นธรรมและทำให้ความน่าเชื่อถือของข้อตกลงดังกล่าวลดลงนายมอสตาฟาอับเดลเคบีหัวหน้าศูนย์สังเกตการสิทธิมนุษยชนของตูนิเซียเปิดเผยว่าเรือผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งตูนิเซียบนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขณะมุ่งหน้าไปยังอิตาลีทำให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย13รายและมีผู้รอดชีวิต2รายโดยผู้รอดชีวิตรายหนึ่งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าพวกเขาติดอยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังเรือพลิกคว่ำขณะที่ผู้รอดชีวิตอีกรายมีอาการสาหัสทั้งนี้เส้นทางตอนกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถือเป็นหนึ่งในเส้นทางอพยพที่อันตรายที่สุดในโลกโดยผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางใช้เส้นทางดังกล่าวในการอพยพไปยังยุโรปด้วยเรือที่แออัดหรือมีสภาพไม่พร้อมเดินทะเลอย่างไรก็ตามจำนวนผู้อพยพที่ออกเดินทางจากตูนิเซียลดลงอย่างมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาหลังทางการเพิ่มมาตรการปราบปรามและคุมเข้มการเดินเรือสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างผลการวิจัยที่พิมพ์ในวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของ Frontier ที่ระบุว่าน้ำแข็งทะเลบริเวณชายฝั่งกรีนแลนด์ตะวันออกลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้วานขนาดใหญ่หลายสายพันธุ์อาทิวานหลังค่อมวานมิงและวานฟินสามารถว่ายน้ำเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งได้โดยก่อนหน้านี้น้ำแข็งทะเลเคยปิดกั้นพื้นที่ดังกล่าวไว้ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบนิเวศทางทะเลในภูมิภาคอาร์กติกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านศาสตราจารย์แมตต์ปีเตอร์ไฮเดอร์ยอร์เกนเซนจากสถาบันทรัพยากรธรรมชาติกรีนแลนด์ระบุว่าวานเหล่านี้อาจกำลังปรับตัวรวมถึงได้รับประโยชน์จากน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นและแหล่งอาหารที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสัตว์ท้องถิ่นบางสายพันธุ์เช่นวานนาวาลและวานเบลูก้ากำลังเผชิญความเสี่ยงจากการสูญเสียถิ่นอาศัยเดิมเนื่องจากวานสายพันธุ์อื่นเข้ามาแย่งที่อยู่อาศัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
16: การแข่งขัน FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายประเภทโมบายทีมชาติไทยที่ชนะอินโดนีเซียมาด้วยประตูรวม 3-2 และแพ้อินเดียมา 2-1 ลงชิงชัยกับทีมชาติจอแดนในรอบ Second Chance Final ผลการแข่งขันปรากฏว่าในเกมแรกเสมอกัน 0-0 ก่อนที่เกมที่2ทีมชาติไทยจะชนะไปด้วยสกอร์ 1-0 คว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสวัย18ปีของไทยร่วมกับจางรุ่ยเอิญนักเทนนิสสาวจีนหัวชนะหลินฟางอันกับยางหยาอีจากไต้หวันไป 2-1 เซต6-3 1-6 และซุปเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนโดยกมลวรรณสามารถคว้าแชมป์หญิงคู่ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour ได้เป็นรายการที่4ของปีนี้และเป็นแชมป์ที่6นับตั้งแต่ปี2025การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CPKC Women Open 2026พา70ที่ประเทศแคนาดาโปรเมเอเรียจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2016ยังคงเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดโดยเก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาจากการทำ5เบอร์ดี้เสีย3โบกี้สกอร์รวม2รอบขยับขึ้นเป็น6อันเดอร์พา134รั้งอันดับ12ร่วมผ่านการตัดตัวไปเล่นใน2วันสุดท้ายขณะที่ตำแหน่งผู้นำยังคงเป็นของมิยูยามาชิตะโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ทำสกอร์รวมไปถึง14อันเดอร์พาการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยเอาชนะซูซันนาเวียโกสจากโปแลนด์ไป 3-1 เกม 9-11 11-6 11-8 และ 11-4 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จนายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพกกท.พร้อมเดินหน้าภารกิจสนับสนุนนักกีฬาอาชีพไทยในการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศโดยนอกจากจะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณแล้วยังได้อำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาอาชีพของไทยที่ขึ้นบัญชีกับกกท.โดยการให้การรับรองขอหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตสำหรับนักกีฬาอาชีพที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทาง2เล่มเพื่อความคล่องตัวในการเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่างๆทั้งนี้ปัญหาของนักกีฬาไทยคือกรณีที่นักกีฬาต้องส่งหนังสือเดินทางไปขอวีซ่าที่สถานทูตและอาจใช้เวลานานหลายวันหรือเป็นสัปดาห์แต่ในช่วงเวลาเดียวกันมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปแข่งขันในหลายประเทศซึ่งการที่หนังสือเดินทางอยู่ระหว่างการขอวีซ่าทำให้นักกีฬาไม่สามารถเดินทางไปแข่งขันในรายการต่อไปได้ตามกำหนดเวลาโดยกรณีล่าสุดคือการประสานให้ความช่วยเหลือ F1 เทพชายาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพแชมป์ World Open 2026ที่กกท.ได้ดำเนินการให้เทพชายามีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์เรียบร้อยแล้วฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการ4การดีเมริกาคัพ2026จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ห้องแถลงข่าวซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาเมืองคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียโดยธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยว่าจากการแข่งขันนัดที่ผ่านมาทำให้เห็นพัฒนาการในเกมระดับนานาชาติของทุกคนในทีมที่มีสถิติรับส่งบอลที่แม่นยำขึ้นเข้าใจวิธีการเล่นของทีมมากขึ้นสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ก็ต้องการเห็นทุกคนในทีมเล่นตามแท็กติกที่ฝึกซ้อมไว้เล่นด้วยความอยากเป็นผู้ชนะและแสดงความสามารถออกมาให้ดีที่สุด ด้านกวินธิดากิขุนทศกัปตันทีมกล่าวว่าเกมที่ผ่านมารู้สึกว่าทุกคนในทีมเข้าใจกันมากขึ้นเล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ดีมากขึ้นในทุกๆแมตช์รวมถึงการจบสกอร์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอินโดนีเซียเป็นทีมที่มีคุณภาพแต่ทีมชาติไทยก็เตรียมตัวมาอย่างดีและมีเป้าหมายคว้าแชมป์รายการนี้มาให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมเดก้าคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะพบกับทีมอินโดนีเซียเอที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube สีการดีเมเดก้าคัพพาณิชย์คาดนาครายงาน
17: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
18: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
19: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
15: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: รายการที่นี่มีเรื่องราวรายการสารคดีบอกเล่าสิ่งดีวิถีไทยดำเนินรายการโดยดาวรัตน์ชูทรัพย
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เราก็ยังคงอยู่ในซีรีส์ชุดนารีเรืองนามนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของท้าวสุรนารีหรือว่าถ้าเป็นในหนังสือนารีเรืองนามน่าจะตั้งชื่อว่าท่านโมและวงเล็บว่าท้าวสุรนารีค่ะซึ่งเป็นบทประพันธ์ของพระยาอุปกิจชลประสาทและอมาตโทหลวงพิสันพิทยาภูนะคะโดยเรื่องนี้จะแต่งเป็นคำฉันเราเล่ากันไปแล้วตอนที่แล้ววันนี้มาต่อกันตอนที่สองซึ่งก็จะเข้าเรื่องจะเป็นยกขับกรอนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นมีบทกวีนิพนธ์ที่ไพเราะมากนะคะแต่เป็นคำฉันโดยกวีทั้งสองท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วมีกวีโวหารที่ไพเราะค่ะมีผลงานสำคัญหลายเรื่องทีเดียวค่ะบทประพันธ์ของเรื่องในเรื่องนารีเรืองนามนั้นเวลาที่กรมศิลปากรเคยจัดการประกวดอ่านทำนองเสนอระดับชาติก็มักจะหยิบยกเอาบทร้อยกรองนะคะฉันและกาบจากเรื่องนี้ไปเป็นบทประกวดค่ะมาเข้าเรื่องนะคะอันนี้ก็จะเป็น เหตุการณ์ที่ท้าวสุรนารีท่านมีบทบาทในการกอบกู้เอกราชของชาติคือสามารถปกป้องแผ่นดินได้นะคะนั้นจะเกิดในช่วงของสงครามเจ้าอนุวงศ์ค่ะเจ้าอนุวงศ์นั้นบางทีก็จะเรียกกันโดยสามัญว่าเจ้าอนุนะคะท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้าบุญสารนะคะพระเจ้าบุญสารเสด็จขึ้นครองนครเวียงจันทน์ต่อจากเจ้าอินทวงศ์ค่ะเดิมนั้นท่านก็มีความสว่างมีพักต่อกรุงเทพนะคะมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยโดยได้ลงมารับราชการแล้วก็ลงมาเฝ้าอยู่เนืองๆจนเป็นที่ชอบพระราชหฤทัยค่ะตอนที่ท่านจะคิดเป็นกบฏนั้นอย่างที่เราเล่าไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะอย่างเช่นก็จะมีหลายเหตุอย่างเช่นท่านเคยกราบบังคมทูลขอพวกครัวชาวเวียงจันทน์ที่เคยถูกขวาต้อนมาสมัยกรุงธนบุรีนะคะที่มาอยู่ที่สระบุรีและโคราชนั้นจะเอากลับไปเมืองเวียงจันทน์นะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะถือกันว่าการที่มีประชาชนมากๆนั้นก็คือความมั่นคงของแผ่นดินนะคะแต่ว่าตอนนั้นทรงมาทูลขอตอนสมัยรัชกาลที่3ตอนขึ้นต้นรัชกาลที่3แต่ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านไม่โปรดพระราชทานให้ตามประสงค์เพราะว่าถ้าหากว่ายกให้เนี่ยพวกครัวหัวเมืองต่างๆที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในกรุงหรือว่ารอบกรุงนั้นก็จะทำตามกันแล้วก็จะเป็นที่วุ่นวายนะคะตอนนั้นท่านเจ้าอนุวงศ์ก็มีความคุ้นข้องพระทัยนะคะก็อยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่เคยเล่าไปอย่างเช่นตอนที่เจ้าราชบุตรนำคนมาช่วยราชการในประเทศไทยเนี่ยคุณนางบางคนเนี่ยก็พูดจาไม่ดีมีกริยาไม่ดีเป็นความรู้สึกที่ทำให้อยากจะเป็นอิสระจากไทยนะคะก็จะกอบกู้เอกราชละนะคะคือถ้ามองทางฝั่งเราเนี่ยเราก็มองว่ากบฏเจ้าอนุวงศ์แต่ถ้ามองในประวัติศาสตร์ของเราเจ้าอนุวงศ์นั้นท่านก็คือวีรชนนะคะผู้มีความปรารถนาจะกอบกู้เอกราชค่ะการเตรียมกำลังเข้ามาตีกรุงเทพนั้นเจ้าอนุวงศ์ท่านก็เตรียมการเป็นอย่างดีนะก็ไปเกลี้ยกล่อมหัวเมืองต่างๆให้ร่วมด้วยนะคะถ้าเมืองไหนร่วมด้วยก็ปล่อยไปถ้าไม่ร่วมด้วยก็ฆ่าเสียนะคะแล้วตอนที่ท่านยกทัพมาเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าล่วงหน้าไปก็จะมีการปลอมเป็นอุบายอะค่ะพอผ่านทางคือคนก็จะแปลกใจว่าทำไมยกทัพจำนวนมากขนาดนั้นเนี่ยมาถึงโคราชได้สะดวกได้เพราะว่าบอกมาตามหัวเมืองว่าได้รับสุภาอักษรจากกรุงเทพให้ท่านยกทัพมาช่วยรบกับอังกฤษนะคะหลายเมืองจึงปล่อยให้ผ่านมาได้ครับแล้วยังมีการที่ทาบทามก่อนที่จะมาเนี่ยเจ้าอนุวงศ์ท่านก็พยายามระดมพลนะคะก็ส่งสารไปเกลี้ยกล่อมเมืองต่างๆให้เข้าพวกด้วยเพื่อจะในการศึกครั้งนี้ปกติคือท่านเนี่ยครอง นครเวียงจันทน์แขวนเวียงจันทน์นะคะกรุงเทพประเทศเราตอนนั้นที่ไทยปกครองเนี่ยแบ่งเป็น3แขวนที่เล่าไปในข่าวที่แล้วก็คือแขวนเวียงจันทน์แขวนจำปาสักแล้วก็แขวนหลวงพระบางนะคะโดยพระองค์เนี่ยครองแขวนเวียงจันทน์ส่วนจำปาสักนั้นตอนที่เจ้าโยนะคะเจ้าราชบุตรเนี่ยของท่านเนี่ยมีความดีความชอบไปปราบกบฏที่เมืองจำปาสักได้ก็กราบทูลขอให้ทางกรุงเทพเนี่ยตั้งเจ้าราชบุตรขึ้นครองแคว้นแล้วก็แม้ว่ามีขุนนางบางท่านคัดค้านแต่ว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์นะคะตอนนั้นในช่วงสมัยรัชกาลที่2พระองค์ท่านก็กราบทูลรัชกาลที่2ว่าการที่ให้ลาวแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นกำลังในการป้องศึกทางด้านยวนได้ก็เลยโปรดให้เจ้าราชบุตรของเจ้าอนุวงศ์เนี่ยครองเมืองครองแคว้นจำปาสักเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าท่านมีกำลังอยู่2แคว้นนี้แล้วนะคะท่านก็ส่งสารไปยังแคว้นหลวงพระบางนะคะแล้วก็ไปเกลี้ยกล่อมหัวเมืองอื่นๆรวมทั้งยวนด้วยแต่ว่าท่านไม่ได้รอว่าเขาตอบรับไหมท่านก็ด่วนยกทัพมาเลยนะคะทีนี้ในตามเส้นทางเนี่ยหัวเมืองต่างๆทางไทยเนี่ยแล้วก็ทางเมืองที่ผ่านทางเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างไรนะคะทั้งเมืองนครพนมตอนนั้นท่านเจ้าเมืองถึงแก่กรรมพอดีนะคะแล้วก็ถึงแก่กรรมในช่วงปีพ.ศ.2347เจ้าเมืองคนใหม่คือพระบรมราชาก็ครองเมืองอยู่ได้แค่6เดือนแล้วตามด้วยตอนนั้นเจ้าอนุวงศ์ก็กราบทูลขอพระราชทานตั้งราชบุตรเมืองนครพนมมังขึ้นเป็นเจ้าเมืองนครพนมนะคะก็ถือว่ามีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าอนุเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองนครพนมตอนนั้นก็คือสนับสนุนทางเจ้าอนุวงศ์เมืองสกลนครนั้นเตรียมตั้งมือรับทัพไม่ทันก็เลยจำยอมให้ผ่านทางนะคะเมืองกาฬสินธุ์เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ไม่ยอมเข้าร่วมก็เลยถูกประหารชีวิตถูกเจ้าราชวงศ์ที่เป็นโอรสเจ้าอนุวงศ์เนี่ยประหารชีวิตไปเมืองร้อยเอ็ดนั้นทางเจ้าราชวงศ์เนี่ยไว้ชีวิตเพราะว่ายอมเข้าพวกด้วยส่วนเมืองสุวรรณภูมิเนื่องจากว่าเจ้าราชวงศ์ต้องการประหารชีวิตพระรัตนวงศาเจ้าเมืองสุวรรณภูมินะคะแต่ว่าทางเจ้าเมืองเนี่ยมอบลูกสาวให้ก็เลยไว้ชีวิตเรื่องเขมราชนั้นนะคะเป็นบุตรของพระวรไม่ยอมเข้าร่วมกับทางเจ้าอนุวงศ์กับทัพของเจ้าราชบุตรก็เลยถูกประหารชีวิตอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเบี้ยบ่ายรายทางนะคะก่อนที่จะยกทัพมานั้นก็มีลางบอกเหตุค่ะก็จะมีบันทึกไว้ถึงเหตุการณ์ที่เป็นลางร้ายก่อนเจ้าอนุวงศ์จะยกกองทัพออกจากเมืองเวียงจันทน์คือนอกจากที่ส่งสารไปแล้วไม่ได้รอสารจากเมืองต่างๆตอบมาเนี่ยนะคะยังด่วนยกทัพทั้งที่มีลางร้ายลางร้ายนั้นมีบันทึกไว้ว่าเมื่อณเดือน6ปีจออัฏฐศกพุทธศักราชที่เป็นพุทธศักราชก็2369นะคะเป็นปีที่เกิดสงครามพอดีเวลากลางวันเกิดลมพายุใหญ่พัดช่อฟ้าใบระกาหอพระแก้วพระบางหลังคาเรือนอนุก็คือเรือนเจ้าอนุนะคะเจ้าอนุวงศ์หักไปเป็นอันมากเรือนภรรยาอนุทลาย5หลังแต่เรือนราษฎรชาวบ้านหักพังประมาณ40ถึง50หลังครั้นมาถึงเดือน11ขึ้น14ค่ำ15ค่ำอนุยังเกณฑ์กองทัพอยู่นั้นบังเกิดดาวพฤหัสบดีขึ้นทางทิศทักษิณเมื่อเวลาดึกประมาณ2ยามเศษเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองเวียงจันทร์ถ้วยชามสิ่งของรูปพรรณกระทบกันครั้นรุ่งสว่างขึ้นเห็นแผ่นดินแยกออกในกำแพงท้ายเมืองยาวประมาณ2วากว้างประมาณศอกเศษลึกประมาณเส้นเศษอนุเห็นดังนั้นจึงหาโหนมาดูว่าดีหรือร้ายประการใดจะยกกองทัพลงไปตีกรุงจะปราชัยหรือมีชัยโหนทำนายว่าเหตุนี้ร้ายนักจะปราชัยนะคะแต่ว่าถึงคำทำนายจะออกมาแบบนี้แต่ท่านก็เจ้าอนุวงศ์เนี่ยก็ยังทรงมุ่งมั่นที่จะยกทัพมานะคะก็ยกทัพมาโดยในหนังสือนั้นจะพูดถึงว่าในกองทัพเนี่ยเริ่มบอกว่ายุคหนึ่งนครศรีสัตนาคณหุสถานแปรพักประพฤติผ่านมนาคิดขบฏไทยนามเจ้ามะลาวรัฐอนุขัตติเยศไขยกพลสกลไกรจะระเข้านักเขตสยามนะคะเป้าหมายของการที่จะมาครั้งนี้คือมากวาดต้อนผู้คนนะคะในวรรณคดีก็บอกไว้ชัดเจนว่ากวาดต้อนประชาราษฎรในนครตามฝ่ายเหนือและเลยลามปลุเลื่อนนิกรไกรเข้าเขตนครราชสีมาบุรีชัย จ้าเมืองเผอิญไปธุรกิจอดิศรนะคะอันนี้ก็คือตอนนั้นเจ้าเมืองนครราชสีมากับปลัดเมืองนะคะยกกบฏเมืองเนี่ยก็ไปราชการที่เมืองขุขันนะคะในเมืองนครราชสีมาตอนนั้นก็จะมีแต่ข้าราชการผู้น้อยนะคะแล้วก็ที่อยู่ครองเมืองอยู่นะคะเหลืออยู่ก็พลน้อยบ่มิอาจจะรานรอนจำอัญชลีกรอริราชภัยรีตอนนั้นไพร่พลในเมืองโคราชเมืองนครราชสีมาก็มีน้อยก็เลยจำเป็นต้องยอมนะคะยอมจำนนจอมลาวก็รวบรวมคณะครัวบุรีสีช้างม้าและคาวีธนพัฒน์พิพิธภัณฑ์นะคะทางกองทัพลาวก็รวบรวมช้างม้าบัวแล้วก็ทรัพย์สมบัติต่างๆนะคะกว่าต้อนนิกรไทยจะรับไปนะเวียงจันทร์ชายหญิงอเนกนันตะนิราชนิวาสถานก็กว่าต้อนผู้คนทั้งหญิงทั้งชายจำนวนมากนะคะใช้คำว่าอเนกนันที่ต้องจากบ้านเรือนไปเยียงเวียงจันทร์ครั้งนั้นแล้วในที่สุดความก็ทราบไปถึงพระยาปลัดกับพระยายกบัตรเมืองของโคราชเนี่ยนะคะซึ่งตอนนั้นที่บอกไปราชการอยู่ที่ขุขันก็คือพระยาปลัดเมืองนครราชสีมานามเดิมท่านคือทองคำนะคะเป็นสามีของท้าวสุรนารีกับอีกท่านก็คือพระยานรงสงครามนะคะแล้วก็พระยายกบัตรพรมซึ่งไปราชการอยู่นะคะพอทราบนั้นก็หว่านล้อมคนนะคะรวบรวมครัวไทยก้าวหาญทำรักสมัครสมานหว่านล้อมพวกเราก็ทางหนึ่งเนี่ยส่งสารมายังทางกรุงเทพนะคะว่าได้เกิดเหตุอะไรขึ้นนะคะขณะนี้เจ้าลาวเนี่ยได้มากวาดต้อนไพร่พลไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะท่านจะทำอย่างไรนะคะให้ทางไทยเนี่ยได้ทราบโดยในจดหมายเนี่ยก็จะขึ้นว่าข้าพเจ้าพญาปลัดพญายกกระบัดหลวงพิชัยหลวงเมืองกรมการเมืองนครราชสีมาบอกลงมาว่าด้วยณเดือน3แรม7ข้ามปีจออัฐศกเจ้าเวียงจันทร์เข้ามาถึงเมืองนครราชสีมาเจ้าเวียงจันทร์ให้หาพญายกกระบัดหลวงศาสดีหลวงเมืองหลวงนาหลวงนราหลวงปลัดเมืองพิมานออกไปเจ้าเวียงจันทร์ว่ากับกรมการว่าถ้าผู้ใดมิยินยอมไปด้วยเจ้าเวียงจันทร์จะฆ่าเสียให้สิ้นนะคะแล้วเนี่ยค่ะทางนี้ก็เลยยอมที่บอกว่าทำรักสมัครสมานหว่านล้อมพวกเราก็ทำเป็นว่าเข้าด้วยนะคะข้าพเจ้ากับกรมการให้ไล่ครัวมาตั้งนะบ้านสำริดแขวงเมืองพิมายนะคะก็คือถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่บ้านสำริดจากนั้นก็มีการทำอุบายค่ะก็บอกว่าเลือกหานารีรูปทรงสวยสีที่เพิ่งรุ่นสาวแกล้งทำเต็มใจยกให้พวกเราจนชั้นพวกบ่าวชอบใครไปขืนก็ทำอุบายยินยอมทุกอย่างนะคะให้ผู้หญิงไปปฏิบัตินะคะเดิมนั้นทางเจ้าลาวเนี่ยนะคะทัพตรงนี้จะเป็นทัพของเจ้าอุปราชนะคะบอกว่าเดิมไม่ไว้ใจให้แยกกันไปกลัวไทยฝ่าฝืนเก็บริบสัตรามีดพาและปืนตีสนิทชื่นขุนหมื่นในกองตอนแรกไม่ไว้ใจอาวุธทั้งปวงนะคะมีดผาหน้าไม้ปืนเนี่ยยึดไปหมดไทยทำยังไงแซงทำเมื่อยล้าเดินครัวช้าช้ารอท่าพวกพ้องเห็นเราเชื่อใจจึงไปเรียกเรียนร้องว่าครัวทั้งผองต้องยากครามครันนะคะบอกว่าในการเดินทางเจ็บไข้ในมรรคเนี่ยนะคะอดอยากมากนักขอพักพลขันนะคะก็คือเดินทางลำบากแล้วก็อดอยากมากขอพักพลอยู่ตรงนี้ก่อนก็แถวบริเวณทุ่งสำริดนะคะนะคะแล้วจากนั้นก็ขอมีดนะคะขอปืนขอมาทำไมขอมีดขอปืนตัดฟืนขุดมันยิงสัตว์เลี้ยงกันผ่อนผันเลี้ยงกายก็คือขอเอามีดมาทำครัวขอเอาปืนไปล่าสัตว์มาทำเป็นอาหารนะคะเลี้ยงทั้งพวกคนที่ถูกกวาดต้อนไปแล้วก็ไพร่พลทางฝั่งลาวด้วยนะคะทางตอนนั้นบอกว่าอนุราชาเชื่อสองพระยานะคะท่านสองพระยาที่เราได้เล่าไปแล้วว่าเป็นใครนะคะให้มาดุจหมายก็ให้มาอาวุธจากนั้นพอได้มาแล้วจำนวนมีดไม่ได้มากก็ต้องทำอาวุธเพิ่มนะคะลอดเตรียมเสี้ยมหลาวตะบองสั้นยาวลาวไม่รู้ทันพอได้โอกาสปราดเข้าแทงฟันพวกลาวทั้งนั้นบรรลัยชีวานะคะทีนี้พวกที่เหลือตาย รีบไปบอกนายค่ายทะเลยะก็คือพวกลาวที่รอดไปได้เนี่ยก็รีบไปบอกที่ทับหลวงที่ตั้งอยู่ค่ายทะเลยะอยู่ที่ตำบลหัวทะเลในปัจจุบันนี้นะคะอนุสงสัยเจ้าอนุวงศ์ก็สงสัยจึงให้กองม้าไปสืบกิจจาสาเหตุอันมีนะคะก็ตอนที่ให้คนมาสืบเนี่ยทางไทยเนี่ยก็คอยซุ่มก็ระดมรุมยิงนะคะแย่งได้อาวุธแล้วก็ม้ามาพวกลาวก็ถอยหนีไปตอนนั้นทางเจ้าอนุวงศ์เนี่ยพอทราบว่าถูกตีแตกคนที่ส่งมาสืบข่าวเนี่ยถูกตีแตกพ่ายถูกริบอาวุธช้างม้าไปได้เนี่ยนะคะก็เลยในนี้บอกว่าอนุแจ้งการจึงให้สุทธิสารเจ้าปานเจ้ากำพร้าคุมพล 3,000 เลือกกลั่นแก้วกล้ารีบเร่งโยธาเพื่อมารอนรานนะคะในนี้จะบอกชื่อเจ้าลาว3องค์นะคะคนแรกเจ้าสุทธิสารเจ้าปานแล้วก็เจ้ากำพร้าเจ้าสุทธิสารกับเจ้าปานนั้นเป็นโอรสของเจ้าอนุวงศ์ส่วนเจ้ากำพร้านั้นเป็นพญาทางสายเวียงจันทร์ค่ะโดยทั้ง3ท่านนั้นเจ้า3ท่านนั้นจะแบ่งทัพตามนี้ค่ะเจ้าสุทธิสารกับเจ้ากำพร้านั้นจะคุมพลเดินเท้านะคะแยกออกเป็น2ปีกนะคะทั้งหมด 3,200 นายคอยตีอกซ้ายออกอกขวาส่วนเจ้าปานนั้นนำกองทหารม้า400ม้านะคะแล้วก็มีพลเดินเท้าด้วยมุ่งโจมตีเป็นทัพหน้าค่ะนะคะยกไปตีในนี้ก็จะบอกว่าอนุแจ้งการจึงให้สุทธิสารเจ้าปานเจ้ากำพร้าคุมพล 3,000 เลือกกลัดแก้กล้ารีบเร่งโยธาเพื่อมารานรอนเราจะเห็นว่าในบทประพันธ์เนี่ยในหนึ่งวรรคก็จะรวมความบอกชื่อแม่ทัพมาด้วยนะคะแล้วจากนั้นก็นะทางฝั่งไทยล่ะฝั่งไทยตั้งรับกองทัพทั้ง3กองเนี้ยยังไงนะคะฝั่งไทยก็บอกว่าชายหญิงประมวลพละอุตสาหะระดมกระทําการตั้งค่ายประชุมพลทหารปฏิยุทธภัยรีนะคะทั้งฝ่ายทั้งคนไทยชายหญิงนะคะทั้งชายทั้งหญิงชาวโคราชเนี่ยก็รวมพลกันแล้วก็ตั้งค่ายกันครั้นสุดที่สารและพลสันจรมาจะต่อตีก็คือจรมาจะสู้ครัวไทยก็เตรียมพยุหวีระดมประจัดบานพอกองทัพของเจ้าสุดที่สารมาถึงนั้นไทยก็แยกดังนี้ค่ะปีกขวาและซ้ายบุรุษผู้ชำนิยุทธนาการทัพปีกซ้ายและปีกขวานั้นเป็นทัพของผู้ชายแยกออกเป็นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาทั้งสองพระยาวิริยหารบริรักษ์สกองกลางส่วนท่านพญาปลัดเมืองนะคะแล้วก็ท่านเจ้าเมืองอยู่เป็นเหมือนทัพหลวงค่ะอยู่กองกลางนะคะส่วนทัพที่เป็นกองหนุนนั้นก็คือท่านโมประชาบดีปลัดและนิกรอนงนางทั้งแก่และสาวบอมิละวางทุระเข้านกองหนุนทัพหลังซึ่งเป็นกองหนุนนั้นก็คือท้าวสุรนารีเหล่าสตรีคนชราต่างๆคือไม่เกี่ยงว่าจะเป็นสตรีเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนแก่นั้นก็เต็มใจที่จะปกบ้านป้องเมืองเข้าร่วมรบนะคะโดยถือสัพพอาวุธทักคำรบมนานพขนึงขุนสมเด็จพระจอมนราอดุลยมกุฏกษัตริย์ไทยนะคะถืออาวุธเท่าที่มีนะคะโดยจิตนั้นยึดมั่นถึงพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นที่พึ่งนะคะออกสับประยุทธ์คณริปูจะระจู่ผจญภัยหนุนเนื่องระดมพลคะไรบ่มิยั่นแสยงหย่อนนะคะก็ถืออาวุธเข้าไปสู้โดยที่ไม่หวั่นกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะและบทต่อจากนี้แต่งด้วยผู้ชงคปยาฉันค่ะซึ่งมีความไพเราะมากนะคะที่บอกว่ามนัสไทยประนดเท้านรินไทยมิท้อถอนมิผูกรักมิพักบอนมิพึ่งบารมีบุญก็คือจิตใจคนไทยนั้นคำรบทอดทูลพระมหากษัตริย์ไว้ในใจนะคะมิผูกรักมิพักบอนบอนคำนี้ก็คือฝ่ายตรงข้ามศัตรูนะคะไม่ฝักใฝ่ฝ่ายศัตรูแม้ว่าจะมีบารมีคือมีอำนาจเข้ามาเหยียบแผ่นดินอยู่ตอนนั้นนะคะทลันจ้วงทะลวงจ้ำบุรุษนำอนงหนุนบุรุษรุกอนงรุนประจนร่วมประจันบานอนงเพศมนัสพีรชาติพงทหารจานมิได้ดาบก็คว้าขวานมิได้หอกก็คว้าหลาวมิได้มีดก็เอาไม้ต ะบองสั้นตะบองยาวกระหน่ำฟาดพิฆาตลาวกระเด็นโลดกระโดดงงนะคะนี่คือความเข้มข้นของบทกวีที่พูดถึงบทรบนะคะทีนี้พูดถึงบทบาทสตรีที่จากบ้านแล้วไปอยู่ในสนามรบต่างกันอย่างไรนะคะในนี้ก็บรรยายไว้ได้ไพเราะนะคะพี่อยู่เย่าผีอยู่เย่าสีอ้อนแอ้นหรือไทยอ่อนระทวยองค์ผียามยุทธสิยัดยงพเยยศอนงสันนิกรไทยมะล้างลาวมะลายชีพอเนกนันประมาณศพก็ 2,000 พินาศพ่ายกระจายไปนะคะอันนี้ก็จะมีบันทึกในเอกสารประวัติศาสตร์ว่าฝ่ายไทยเนี่ยฆ่าทหารลาวได้ประมาณ 2,000 ศพนะคะ 2,000 นายนะคะก็คือเนี่ยก็มาบรรจุในบทประพันธ์ด้วยนะคะแล้วบทกวีที่รับยกย่องแล้วก็มักจะมีการยกมาเป็นตัวอย่างเวลาที่หรือเป็นบทอ่านทำนองร้อยกรองนะคะก็จะเป็นบทวสันตดีหลกอีกบทหนึ่งนะคะที่บอกว่าอาเพศก็เพศนุชอนงอระองค์ก็บอกบางควรแต่พดุงรสสะอางสุภลักษณ์ประโลมใจยามเข็นก็เข็นสรีระช่วยคุณชายพระจนภัยโอ้ควรจะเอื้อนพระจนะไขคุณเลิศมโหฬารนะคะบทนี้อีกยาวค่ะและไพเราะอันที่ก็คือเรื่องราวของท้าวสุรนารีนะคะแล้วก็ที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์แล้วก็ในหนังสือเรื่องนารีเรื่องนามนะคะคือดิฉันก็จะเล่าแบบขยายความนะคะเอาเนื้อหามาใส่ด้วยโดยวีรกรรมของชาวโคราชนะคะชาวเมืองนครราชสีมาและท้าวสุรนารีเนี่ยก็ทราบไปถึงพระเนตรพระกันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีบันทึกไว้ว่ามีข้อมูลว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาคุณหญิงโมขึ้นเป็นท้าวสุรนารีเมื่อวันที่30ตุลาคมพ.ศ.พุทธศักราช2370เมื่อท่านมีอายุได้57ปีนะคะแล้วก็จะมีเกรดบอกว่าได้รับพระราชทานเครื่องยศก็จะมีถาดทองคำใส่เครื่องเช่นหมาก1ใบจอกหมากทองคำ1คู่ตลับทองคำ3ใบเถาเต้าปูนทองคำคนโทขันน้ำทองคำนะคะอันนี้ก็แบบเป็นเกรดอะค่ะแล้วก็มีการต่อมาก็จะมีการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีนะคะอนุสาวรีย์นี้ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์ของสตรีสามัญชนคนแรกในประเทศไทยค่ะที่ฐานของอนุสาวรีย์นั้นก็จะมีคำจารึกว่าท้าวสุรนารีเป็นผู้ที่เสียสละเพื่อให้ประเทศชาติได้อยู่รอดปลอดภัยควรที่อนุชนรุ่นหลังจะได้ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านบ้านเมืองทุกวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องหวงแหนการหวงแหนคือต้องสามัคคีรู้จักหน้าที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันชาวนครราชสีมาได้แสดงพลังต้องการความเรียบร้อยความสงบเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ชาติกลับปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าสถานการณ์รอบตัวเราและรอบโลกจะผันผวนและล่อแหลมมากแต่ถ้าทุกคนเข้มแข็งสามัคคีกล้าหาญและเอื้อเฟื้อต่อกันชาติก็จะมั่นคงนะคะท้าวสุรนารีถ้าถึงแก่อสัญกรรมเมื่ออายุได้81ปีนะคะในปีพุทธศักราช2395ค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของท้าวสุรนารีที่นำมาเล่านะคะขออนุญาตเล่าเพิ่มเติมเรื่องอนุสาวรีย์นะคะที่อนุสาวรีย์นั้นทางกรมศิลปากรเนี่ยคือการก่อสร้างนะคะสร้างด้วยสำริดโดยกรมศิลปากรเนี่ยมอบหมายให้ศาสตราจารย์สินพิรศรีเป็นผู้ออกแบบร่วมกับพระเทวาพินิมมิตนะคะนามเดิมท่านก็คือฉายเทียมศิลปะชัยซึ่งท่านเป็นปฏิมากรเรื่องชื่อในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2510ตอนพอหลังจากนั้นก็จะมีการอัญเชิญอัฐิของท้าวสุรนารีมาบรรจุไว้ที่ฐานอนุสาวรีย์แล้วก็อนุสาวรีย์นี้ประดิษฐานอยู่ที่หน้าประตูชุมพลนะคะตัวอนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำสูง185เซนนะคะน้ำหนัก325กิโลกรัมค่ะนะคะนับว่าเป็นอนุสาวรีย์ของสามัญชนสตรีคนแรกของประเทศไทยที่มีการก่อสร้างขึ้นนะคะโดยการก่อสร้างนั้นเริ่มก่อสร้างในปีพ.ศ. 2476มาแล้วเสร็จแล้วก็มีพิธีเปิด อนุสาวรีย์เมื่อวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2477ค่ะนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วขอขอบพระคุณที่ติดตามฟังรายการค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: แปะเจี๊ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยเหลือและเยียวยา

0: ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้รับฟังผลการดำเนินงานและขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการโดยสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้หากงบประมาณของจังหวัดไม่เพียงพอยังสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางชวิสาปทุมมารายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยกรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมจำนวน100 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนพร้อมแจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดพนิษฐ์นาคขวัญแสนสุขรายงาน
0: ชาวบ้านเฮียอำเภอปัวจังหวัดน่านขอบคุณหน่วยงานระดมกำลังและเครื่องจักรฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดเพื่อกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
3: นายรัตนกรคันธมูลนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแรงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมรถขนขยะและเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เร่งขนย้ายขยะเศษกิ่งไม้ท่อนไม้รวมถึงดินโคลนที่ถูกกระแสน้ำพัดเข้าพัดถมบ้านเรือนประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายในพื้นที่บ้านเฮียหมู่ที่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านขณะเดียวกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรถฉีดน้ำรถแบ็คโฮและรถแท็กเตอร์เพื่อเร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าพักอาศัยได้โดยเร็วนางประนอมยะปัญญาผู้ใหญ่บ้านบ้านเนี้ยได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่
4: สำหรับบ้านเฮียหมู่1ตำบลเสียแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้มีหลายหน่วยงานที่มาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารอบจจังหวัดน่านเทศบาลต่างๆรองผู้ว่าและท่านผู้ว่าไม่มีอะไรที่จะไปตอบแทนท่านได้ขอเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่ช่วยกันฟื้นฟูหมู่บ้านเฮียของเรา
3: จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้โดยเร็วที่สุดจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสุริมาศประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการหัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยดีเจเบนซ์ดาริกาลิพิจารนะคะซึ่งก็มาพบกับดีเจเบนซ์ได้ทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เวลา21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้มาเริ่มต้นกันด้วย6บทเพลงด้วยกันนะคะบทเพลงนะคะขอให้เหมือนเดิมคำร้องโดยครูพรพิรุณทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานค่ะขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสนานค่ะบทเพลงที่2 1ในดวงใจคำร้องโดยคุณชอุ่มปัจพันธ์ทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสลานเช่นกันค่ะบทเพลงที่3นางฟ้าจำแรงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสลานเช่นกันค่ะบทเพลงที่4ฉันยังคอยขับร้องโดยครูสุคนพรพิรุณทำนองโดยครูเอื้อสุทรสลานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสลานเช่นกันค่ะบทเพลงที่5เข้ากับบรรยากาศเลยนะคะยามดึกขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสนานเช่นกันค่ะและบทเพลงที่6ปิดท้ายในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยกลิ่นราตรีขับร้องโดยครูทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อสุทรสนานขับร้องโดยคุณครูเอื้อสุทรสนานเช่นกันค่ะ6บทเพลงเชิญรับฟังค่ะ

มาถึงสาระน่ารู้ดีๆประจำสัปดาห์นี้นะคะเบย์ก็ขอนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งก็เข้ากับช่วงหน้าร้อนช่วงนี้เลยนะคะเขาบอกว่าโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ค่ะอาการเริ่มต้นมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อแรกไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันเบื่ออาหารหน้าแดงปวดศีรษะอาเจียนค่ะและข้อที่2มีผื่นจุดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขนขาหรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำนะคะข้อที่3ค่ะมีภาวะช็อกช่วงไข้ลดมือเท้าเย็นชีพจรเบาเร็วนะคะและข้อที่4ตับโตมักกดเจ็บบริเวณชายโครงขวาค่ะเขาบอกว่าวิธีการรักษาก็ให้ใช้ยาลดไข้พาราเซตามอลนะคะห้ามใช้ยาแอสไพรินค่ะและข้อที่2พยายามดื่มน้ำให้มากๆนะคะหรือดื่มน้ำเกลือแร่แทนน้ำเปล่าก็ได้3ถ้ามีอาการปวดท้องหรือซึมกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นไข้ลดให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะวิธีการป้องกันเขาบอกว่าข้อแรกหากมีอาการน่าสงสัยควรรีบพบแพทย์ทันทีข้อที่2ป้องกันยุงลายโดยการนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดในบ้านและทายากันยุงค่ะและข้อที่3ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดโดยการกำจัดภาชนะที่มีน้ำขังเช่นน้ำขังในตุ่มหรือในอ่างนะคะเพราะว่ายุงจะชอบวางไข่ในที่น้ำนิ่งๆนะคะฉะนั้นเราก็ควรที่จะปิดฝาในตุ่มหรือในอ่างที่มีน้ำอยู่นะคะหรือใช้ทรายกำจัดลูกน้ำปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บริเวณนั้นปราศจากยุงลายค่ะก็ขอฝากสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกด้วยนะคะมารับฟังอีก6บทเพลงด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของต้นชั่วโมงแรกมาเริ่มกันที่รักคุณเข้าแล้วคำร้องโดยคุณสุนทรียานาเวียงการทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินขับร้องโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงค่ะบทเพลงที่8ความรักเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่6นะคะทำนองโดยคุณสง่าอารัมพีขับร้องคู่โดยคุณชรินทร์ นันทนาครและคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะบทเพลงที่9คุณรักหรือหลอกขับร้องโดยคุณพยงมุกดาทำนองโดยคุณพยงมุกดาเช่นกันขับร้องโดยคุณสุเทพบุญกำแหงค่ะบทเพลงที่10คำมั่นสัญญาขับร้องโดยบทกวีเอกสุนทรภู่ทำนองโดยคุณสุรพลแสงเอกบันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณปรีชาบุญยเกียรติค่ะต่อมาคุณชรินทร์ นันทนาครก็ได้นำมาขับร้องอีกครั้งค่ะบทเพลงที่11จำเลยรักคำร้องโดยคุณชาลีอินทราวิจิตทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินขับร้องโดยคุณสวรีภกาพันธ์ค่ะและบทเพลงที่12ปิดท้ายในต้นชั่วโมงแรกกันด้วยซากรักของจันทราคำร้องโดยคุณศักดิ์เกิดสิริทำนองโดยคุณศักดิ์เกิดสิริเช่นกันขับร้องโดยคุณแหน่งน้อยสงวนรักค่ะและหลังจากนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการเพลงสุดสะพายกันต่อค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิจิตร รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐาน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วการดำเนินคดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดจะ

0: ดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านพยายามเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวมายังนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าในปี2566ตนเองเป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสพร้อมยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลหากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยขอให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการกล่าวหาลอยๆหรือใช้ความรู้สึกเป็นเกณฑ์ในการชี้นำหรือตัดสินสวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมการปกครองส่วนที่กำลังตรวจค้นร้านค้าปืนในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกหลังตรวจพบความผิดปกติการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนโดยมีการสวมสิทธิ์สั่งซื้อปืนจำนวน 2,255 ฉบับ
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองล้างปืนเถื่อนเมืองสองแควได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายอาวุธปืนและบ้านพักผู้ต้องสงสัยทำหน้าที่นายหน้ารวม3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกตามหมายค้นของศาลจังหวัดพิษณุโลกสืบเนื่องจากตรวจพบความผิดปกติในระบบการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคลหรือแบบป.3ในช่วงปี2563ถึง2569จำนวน 2,255 ฉบับที่มีการอนุมัติแล้วแต่กลับไม่มีการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ซึ่งเข้าข่ายการปลอมแปลงเอกสารราชการและลายมือชื่อเจ้าพนักงานจากการสืบสวนพบพฤติการทำงานเป็นขบวนการอาชญากรรมโดยร้านค้าปืนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและให้นายหน้าจัดหาบุคคลมาสวมสิทธิ์เพื่อนำอาวุธปืนสวัสดิการออกนอกระบบไปจำหน่ายให้แก่ชนกลุ่มน้อยบริเวณชายแดนภาคเหนือพร้อมเร่งขยายผลดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นหากประชาชนพบเบาะแสการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทร1567ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักจำนวนหนึ่งสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังรัฐบาลอิรักยื่นคำร้องหลายครั้งและประเด็นดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องหลักของอิรักระหว่างที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเดินทางเยือนอิรักด้านประธานาธิบดีนิซาอาเมดีของอิรักยืนยันว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาอิหร่านได้อำนวยความสะดวกให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิรักผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมยอมรับว่าประเด็นดังกล่าวยังคงมีความซับซ้อนทั้งนี้อิรักเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านขณะที่การเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนสงครามอย่างมากและเรือในพื้นที่ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการโจมตี1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เมื่อสักครู่นี้ที่จบไปเป็นบทเพลงขอรักคืนขับร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานต้นฉบับขับร้องโดยคุณรวงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติแต่ที่นำมาเปิดในรายการเป็นเสียงคุณปาริดานิพิจารณ์นักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ขอฝากผลงานของน้องและนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไว้ในอ้อมใจถ้าผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะก่อนจะเข้าสู่บทเพลงก็ขอประชาสัมพันธ์รายการแว่วหวาตำนานเพลงซึ่งเราจะออกอากาศทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 KHz และทางช่อง Facebook Fanpage ที่ชื่อแว่วหวาตำนานเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง NBT 2HD กด2ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งทุกท่านก็จะได้เห็นหน้าตานักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นทั้งนักร้องแล้วก็เป็นทั้งผู้จัดรายการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้ในอ้อมใจท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะมารับฟังผลงานเพลงทั้งหมด11บทเพลงยาวรวดในชั่วโมงที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บ้านดาราตรีขับร้องโดยคุณศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องคู่โดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์และคุณมาริสาอาบาตยกุลค่ะบทเพลงที่2บ้านนาขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่3บ้านเรือนเคียงกันขับร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะบทเพลงที่4บ้านสวนขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณวรนุชอารีศิลปินแห่งชาติค่ะบทเพลงที่5ปอโศกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐขับร้องคู่โดยคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะบทเพลงที่6บัวกลางบึงขับร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณบรรณาบรากุลศิลปินแห่งชาติค่ะในเมื่อมีบทเพลงบัวกลางบึงในเวอร์ชั่นผู้หญิงขับร้องก็จะมีเวอร์ชั่นผู้ชายขับร้องค่ะบัวกลางบึงขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะซึ่งถือเป็นการร้องแก้กันนะคะบทเพลงที่8ค่ะท่าน้ำขับร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณบุษยารังสีค่ะบทเพลงที่9ในโลกฝันขับร้องโดยคุณทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานเช่นกันค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเช่นกันค่ะบทเพลงที่10ปทุมดางเกี่ยวกับเล่าเรื่องราวชมสาวนะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะและบทเพลงปิดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้ด้วยประมูลใจคำร้องโดยครูทาตีทำนองโดยครูเอื้อสุธรสนานขับร้องโดยเสียงหวานๆของคุณอ้อยอัชราค่ะและหลังจากนี้ดีเจเบงก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่เสาร์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่819กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

0: รายการเกษตรก้าวหน้าเสนอสาระความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรคุยกับเกษตรกรและนักวิชาการเกษตรราคาสินค้าเกษตรประจำวันโดยบรรพตแก้วพาณิชย
1: ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังและพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการเกษตรก้าวหน้ามาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเราพบกันวันนี้วันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2569ครับมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับประเทศไทยมีฝนลดลงนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมนะครับเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่ภาคเหนือนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-29 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคือสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 30-10 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคือสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองระดับ 40-60 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เตรียมจัดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนชาวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกิดไกลพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO นะครับได้ทูลเกล้าถวายเหรียญเซเรสในฐานะที่ทรงเป็นสตรีที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการส่งเสริมอาชีพเกษตรในสตรีและประชาชนในชนบทให้มีอาชีพและรายได้เสริมจากงานหัตถกรรมและการพัฒนาเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมนะครับให้ราษฎรนะครับมีอาหารพอเพียงและก็สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงสงเคราะห์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ยากไร้นะครับเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาตินอกจากนี้นะครับในด้านการสร้างบทบาทสตรีในชนบทนะครับให้มีบทบาททางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมควบคู่กับการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่ประจักษ์และกรรมการหม่อนไหมระหว่างประเทศนะครับได้ทูลเกล้าถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะนะครับในการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตไหมของไทยโดยส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่ราษฎรช่วยสร้างรายได้และก็พัฒนาเป็นอาชีพให้ดีขึ้นอีกทั้งยังทรงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และก็วางรากฐานสู่ความยั่งยืนให้แก่ผ้าไหมของไทยนะครับการจัดงานในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านเทศกาลเทิดพระเกียรติ3โซนสำคัญได้แก่โซนที่1นะครับพระแม่แห่งการรักคืนลมหายใจให้กับแผ่นดินและก็สายน้ำโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรและโซนที่3นะครับพระแม่แห่งการห่วงใยนะครับเป็นความห่วงใยทางอาหารเพื่อปวงประชาและยังมีการจัดแสดงชุดไทยพระราชทาน8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชทาน8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับมนุษยชาติต่อองค์การเนสโกนะครับซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้และก็แรงบันดาลใจในการสืบสานรักษาและก็ต่อยอดพระราชปฏิญาณพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะครับทั้งในด้านของการพัฒนาด้านการเกษตรและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีในชนบทนะครับให้ยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้ก็ยังมีการแปรรูปสินค้าหัตถกรรมกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมสาธิตและก็เวิร์กช็อปต่างๆนะครับได้แก่การสาธิตการทำหัวโขนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการทำพวงกุญแจจากขนแกะการร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้เป็นต้นในโอกาสนี้นะครับกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญในครั้งนี้นะครับระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้ที่สยามพารากอนนะครับเพื่อร่วมกันเทิดพระเกียรติและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งร่วมกันสืบสานรักษาและก็ต่อยอดพระราชปฏิญาณและก็พระราชกรณียกิจที่สำคัญให้คงอยู่สืบไปครับมาที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในวัชรพลขาวขำร่วมพิธีเปิดมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงจังหวัดหนองบัวลำภูภายใต้แนวคิด12ผลิตภัณฑ์12เรื่องราว12อัตลักษณ์สู่เมืองเกษตรมูลค่าสูงแห่งอีสานพัฒนาคนสร้างวัฒนกรรมสร้างนวัตกรรมพัฒนาชุมชนจากรากเหง้าสู่สากลครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรมูลค่าสูงโดยมีศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยนายทิติโลหะปิยพันธ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณบริเวณสวนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด12ผลิตภัณฑ์12เรื่องราว12อัตลักษณ์สู่เมืองเกษตรมูลค่าสูงแห่งอีสานพัฒนาคนสร้างนวัตกรรมพัฒนาชุมชนจากรากเหง้าสู่สากลนะครับเพื่อสะท้อนศักยภาพของสินค้าเกษตรในพื้นที่และนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลางน้ำการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มไปจนถึงปลายน้ำการตลาดและการเชื่อมโยงผู้บริโภค

0: หวัดหนองบัวลำภูนะครับก็มีรากฐานเศรษฐกิจจากภาคการเกษตรประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีพื้นที่เกษตรกรรมกว่า1,400,000 ไร่และก็มีครัวเรือนเกษตรกรมากกว่า73,000ครัวเรือนภาคการเกษตรจึงเป็นหัวใจหลักสำคัญของการสร้างรายได้ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดนะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับไปใต้การนำของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็มีนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยนะครับเพื่อยกระดับภาคการเกษตรของไทยนะครับให้มีศักยภาพและก็มีความเข้มแข็งโดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำการเกษตรเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พร้อมกับเคลื่อนแนวทางตลาดตามการผลิตควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อวางรากฐานภาคการเกษตรให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสภาพภูมิอากาศและการแข่งขันทางการค้าการพัฒนามูลค่าสูงจึงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของภาคเกษตรโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนยกระดับมาตรฐานสินค้าพัฒนาแปรรูปสร้างแบรนด์สร้างช่องทางการตลาดก็เชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให้เกษตรกรนะครับสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปนะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานก็มีการจัดแสดง6โซนด้วยกันนะครับโซนที่1ก็ประตูสู่นครเกษตรมูลค่าสูงนำเสนอทิศทางการพัฒนาจังหวัดแผนที่ศักยภาพและความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์จังหวัดกับการพัฒนาท้องถิ่นโซนที่2นะครับ12สินค้าอัตลักษณ์นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด12รายการทางธรรมชาติภูมิปัญญาและก็อัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ท้องถิ่น3หมู่บ้านนวัตกรรมนะครับการแสดงประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อยกระดับการเกษตรโซนที่4นะครับเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารนะครับผ่านร้านอาหารกว่า40ร้านและการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นโซนที่5นะครับนำเสนอการต่อยอดชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านโอท็อปงานหัตถกรรมการออกแบบแฟชั่นบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงธุรกิจและโซนที่6นะครับพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ผ่านกิจกรรมศิลปะวัฒนธรรมดนตรีร่วมสมัยการแสดงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และเสน่ห์ของจังหวัดหนองบัวลำภูอีกด้วยครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุยเฟื่องเรื่องเกษตร
1: คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงของคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสติดตามนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรณอ่างเก็บน้ำห้วยทงอำเภอวานรนิวาสโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลากหางอำเภอวฤชภูมิและหนองโดกอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับพร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้ตอบโจทย์ความต้องการและเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดจนภาคการเกษตรอย่างทั่วถึงไปติดตามรายละเอียดต่างๆกันครับ
2: จังหวัดสกลนครเรามีของดีหลายอย่างนะคะมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์นะคะทั้งจุดอำเภอวานรนิวาสนะคะอ่างเก็บน้ำห้วยโถงก็เป็นจุดแหล่งน้ำสำคัญนะคะเป็นสายน้ำเหมือนสายเลือดนะคะทำการเกษตรของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครในอำเภอวานรนิวาสของเราด้วยค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่4-5นะคะสิงหาคมนะคะก็ได้มีฝนตกหนักนะคะการระบายน้ำนะคะของพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยของอำเภอวานรนิวาสนะคะตำบลหนองสนมและตำบลปวกไก่นะคะเกษตรกรของเรานะคะก็ได้รับความเสียหายนะคะเนื่องจากการระบายน้ำไม่ทันนะคะก็เป็นข้อมูลนะคะของตำบลวานรนิวาสของเรานะคะคุณเอื้อนขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครวันนี้นะคะที่ท่านจะให้เกียรตินะคะที่จะมากล่าวนะคะในการรายงานด้วยนะคะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านณรงค์ทองอยู่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนครนะคะแล้วก็ท่านสิงหาพจงกิจนะคะรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่5นะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านวีรวัฒน์ทีรนิตค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวต้อนรับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและคณะผู้บริหารค่ะขอเรียนเชิญค่ะ
3: เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
4: ์
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกับผมนายวีรรัตน์ธีรมิตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในนามของจังหวัดสกลนครมีความยินดีได้ไปเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะกรุณาให้เกียรติมาลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสกลนครและติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณจังหวัดสกลนครในวันนี้จังหวัดสกลนครเป็นที่ราบสูงล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้มีพื้นที่ประมาณ6ล้านไร่เศษแบ่งการปกครองออกเป็น18อำเภอ125ตำบลมีพื้นที่การเกษตรประมาณ3ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 50.30 มีจำนวนครัวเรือนเกษตรกร 134,716 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 32.77 ของครัวเรือนทั้งหมดผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยโรงงานและปาล์มน้ำมันเป็นต้นมีสินค้า GI ได้แก่เนื้อโคขุนโพนยางคำข้าวหางหอมทองสกลทวาปีผ้าครามธรรมชาติหมากเม่าน้ำหมากเม่าเนื้อครามและนมวาริชมีด้านการท่องเที่ยว3ธรรมคือธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมธรรมะมีวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารวัดป่าสุทาวาสวัดถ้ำพวงวัดถ้ำผาแดนเป็นต้นธรรมชาติมีหนองหารอุทยานแห่งชาติภูพานอุทยานแห่งชาติภูผายนและอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กวัฒนธรรมมีชนเผ่าพื้นเมือง8ชาติพันธุ์ได้แก่เผ่าผู้ไทยเผ่าย้อไทโซ่ไทกระเริงไทย้อยไทลาวโซ่ทะบึงบลูและ2เชื้อชาติคือคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยเชื้อสายเวียดนามในโอกาสที่ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการและติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเยี่ยมเยียนชาวจังหวัดสกลนครในครั้งนี้กับผมและพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสกลนครขอต้อนรับ ท่านและคณะด้วยความยินดียิ่งหวังว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจและกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเราชาวสกลนครอีกครั้งขอบคุณครับ
2: ค่ะต้องขอขอบคุณท่านวีระวัฒน์ธีรเมธท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่กล่าวต้อนรับท่านสุริยะจีนุลังกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะผู้บริหารในนามของพี่น้องชาวประชาชนชาวจังหวัดสกลนครค่ะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจนนรงค์ทองอยู่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนครและท่านสิงหาพจงกิจผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานได้กล่าวรายงานการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครและรายงานการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโถงขอเรียนเชิญค่ะ
4: กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านคณะที่ปรึกษาท่านสมาชิกสภาเขตครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านผู้บริหารกระทรวงเกษตรและผู้บริหารของส่วนราชการทุกท่านนะครับกับผมนายสิงหาพัฒนกิจการรองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่5วันนี้เป็นผู้แทนกรมชลประทานในการนำเรียนการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนของจังหวัดสกลนครครับจังหวัดสกลนครนะครับมีปริมาณฝนเฉลี่ยอยู่ประมาณ 1,600 มิลลิเมตรนะครับปัจจุบันนะครับฝนสะสมตั้งแต่1มกราคมนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,000 มิลลิเมตรนะครับซึ่งปีนี้นะครับฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 8% นะครับซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำเก็บกักและน้ำใช้การในจังหวัดสกลนครนะณวันที่11สิงหาคมนะครับในจังหวัดสกลนครนะครับมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่1แห่งก็คืออ่างเก็บน้ำน้ำอูนจังหวัดสกลนครนะครับปริมาณเก็บกักอยู่ที่520ล้านนะครับปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่249ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 48% นะครับมีน้ำใช้การอยู่ประมาณ 43% หรือประมาณ200ล้านนะครับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับทั้งหมด34แห่งนะครับมีปริมาณเก็บกักทั้งหมด126ล้านปัจจุบันนะครับมีความจุเก็บกักอยู่ประมาณ 67% หรือคิดเป็น85ล้านนะครับในอ่างขนาดเล็กนะครับ130แห่งนะครับความปริมาณเก็บกักอยู่93ล้านปัจจุบันนะครับมีความจุเก็บกักอยู่ประมาณ 66% หรือ61ล้านนะครับแหล่งน้ำธรรมชาติ1แห่งก็คือหนองหารสกลนครนะครับความจุ267ล้านนะครับปัจจุบันนะครับมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 82% หรือ218ล้านนะครับภาพรวมทั้งหมดนะครับแหล่งน้ำ166แห่งนะครับความจุเก็บกักนะครับ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันนะครับเรามีน้ำอยู่ที่ประมาณ613ล้านหรือคิดเป็น 61% นะครับในภาพรวมของปริมาณน้ำเก็บกักและปริมาณน้ำใช้การนะครับส่วนแผนผลการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคมนะครับแผนจัดสรรน้ำนะครับเราวางไว้ที่248ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันนะครับเรามีการส่งน้ำนะครับอยู่ประมาณ344ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 138% นะครับสืบเนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่เราระบายเพิ่มนี่ก็เป็นการระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและก็รักษาเสถียรภาพของอาคารชลประทานซึ่งหลักๆ ก็คือตัวแหล่งน้ำธรรมชาติหนองหารนะครับซึ่งเราระบายไปถึง240กว่าล้านหรือคิดเป็นประมาณ 90% 95% ของแผนจัดสรรน้ำทั้งหมดนะครับอันนี้นะครับในกิจกรรมการจัดสรรน้ำของจังหวัดสกลนครนะครับเป็นภาคการเกษตรอยู่ประมาณ200ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือคิดเป็น 83% นะครับในส่วนของการอุปโภคบริโภค13ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 5% นะครับแล้วก็รักษาระบบนิเวศและก็อื่นๆก็คือการรักษาเสถียรภาพของอาคารชลประทานอยู่ประมาณ 12% นะครับในภาพรวมของผลการแผนผลการเพาะปลูกพืชฤดูฝนทุกกิจกรรมนะครับปีนี้นะครับเรามีแผนการเพาะปลูกอยู่ประมาณ 373,000 ไร่เศษนะครับปัจจุบันเพาะปลูกไปแล้ว 88% นะครับก็ประมาณ 330,000 ไร่นะครับยังไม่มีการเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนของจังหวัดสกลนครนะครับในส่วนของการพัฒนาแหล่งน้ำในเรื่องของอ่างเก็บน้ำห้วยโถงนะครับก็ขออนุญาตมอบให้ทางท่านผอ.เจนรงค์นะครับท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานนะครับเป็นผู้นำเสนอครับ
5: ครับเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนายเจนรงค์ทองอยู่ ผู้ในการโครงการจังหวัดสกลนครขออนุญาตรายงานครับสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะครับก็เริ่มจากการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโพนะครับอยู่ในเขตวานรนิวาสก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2533ความจุ 7.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคลองส่งน้ำรวมจำนวน5สายความยาว 20.365 กิโลเมตรพื้นที่ชมพาน 5,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่6หมู่บ้านได้แก่ห้วยโทงบ้านดอนมุ้ยบ้านนาคำบ้านหนองขุ่นบ้านกุดจิกและบ้านหนองแฝกและใช้น้ำเพื่อการประปาผลิตส่งให้อำเภอวานรนิวาสเฉลี่ยการใช้น้ำประปาจำนวน 700,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีปัจจุบันอ่างเก็บน้ำมีสภาพตื้นเขินนะครับอาคารระบายน้ำล้นและระบบส่งน้ำไปสู่พื้นที่แปลงเกษตรมีสภาพเก่าและชำรุดเนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานานประกอบกับประชาชนมีการใช้สันเขื่อนเป็นที่ออกกำลังกายและที่ท่องเที่ยวนะครับใช้บริเวณคันคลองจัดกิจกรรมต่างๆนะครับในเทศกาลสงกรานต์ก็ดีซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยโพงเป็นแหล่งเก็บกักหลักที่สำคัญและเป็นจุดท่องเที่ยวของวานรนิวาสแผนการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโทนนะครับเราก็จะมีงานปรับปรุงถนนดินและอาคารระบายน้ำฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำห้วยโทง35ล้านบาท2ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโทงวงเงิน15ล้านบาท3ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโทงระยะที่2วงเงิน30ล้านบาทและ4สถานีสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์พร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังบงน้อยระยะที่2วงเงิน48ล้านบาทนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็คืออ่างเก็บน้ำมีความจุเพิ่มขึ้นเป็น 8.2 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ชมพานเพิ่มขึ้น 1,000 ไร่ประชาชนมีถนนสัญจรมีแหล่งท่องเที่ยวออกกำลังที่มีความปลอดภัยและชีวิตกับชีวิตและทรัพย์สินนะครับสำหรับผังลำน้ำที่สำคัญของจังหวัดสกลนครนะครับก็จะมีลำน้ำสงครามนะครับต้นน้ำก็มาจากเทือกเขาภูพานะครับผ่านอำเภอบ้านม่วงคำตะก้าอากาศอำนวยและระบายลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมปีลำน้ำคือลำน้ำยามนะครับก็จะไหลผ่านอำเภอวานรนิวาสไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดนครพนมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแผนการพัฒนางานชุมทางในพื้นที่อำเภอต่างๆก็จะมีดังนี้นะครับอำเภออากาศอำนวย13โครงการวงเงิน 5,300 ล้านบาทเศษอำเภอคำตะก้า8โครงการวงเงิน361ล้านบาทอำเภอวานรนิวาส13โครงการวงเงิน392ล้านบาทและอำเภอบ้านม่วง25โครงการวงเงิน688ล้านบาทนะครับครับกับผมขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
6: ขอขอบพระคุณท่านเจนรงค์ทองอยู่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสกลนครท่านสิงหาพงศ์จิการรองผู้อำนวยการชลประทานที่5ที่ได้รายงานสถานการณ์การจัดการน้ำของจังหวัดสกลนครและรายงานการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยโทงอำเภอวานรนิวาสค่ะค่ะบัดนี้ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านสุริยะจุงเรื่องเนืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวพบปะเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจขอเรียนเชิญค่ะ
7: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาติดตามตรวจเยี่ยมงานพัฒนาแหล่งน้ำด้านเกษตรในพื้นที่และได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องประชาชนและเกษตรชาวอำเภอวานรนิวาสจากที่ได้รับฟังรายงานภาพรวมจากท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสกลนครและรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสกลนครจากทางกรมชลประทานสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นความขยันและความเข้มแข็งของพี่น้องเกษตรกรที่ร่วมกันพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างรูปธรรมสิ่งที่ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการบริหารจัดการน้ำ พราะน้ำคือหัวใจของการเกษตรการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนและเกษตรกรชาวจังหวัดสกลนครในครั้งนี้จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ผมขอชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการกรมชลประทานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนประชาชนและพี่น้องเกษตรกรที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพท้ายที่สุดนี้ผมขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านขอให้รักษาความเข้มแข็งความสามัคคีและความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพต่อไปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลังเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนภาคเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนขอบคุณครับ
8: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเยี่ยมบ้านความรุ่งเรืองมั่นคงทางการเกษตรชนประทานร่วมสืบสานเพิ่มผลผลิตเกษตรกรเมืองสามธรรมพนานิคมศรีวิไลธรรมะสดใสหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นนั้นสั่งสอนธรรมชาติชื่นร่มเย็นเป็นอาภรณ์วัฒนธรรมที่สั่งสอนสืบสานมาวันนี้ได้รับเกียรติในชีวิตท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมามอบแนวทางพัฒนาดองนกโดกเพิ่มคุณค่าขออนุญาตเรียนเชิญนางสาวพิรมก้อนแพงนายอำเภอพนานิคมหญิงคนแรกชาวพันนากล่าวต้อนรับท่านเสนาบดีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับ
9: กราบเรียนท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดิฉันนางสาวพิลมก้อนแพงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องชาวอำเภอพนานิคมรู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีในโอกาสที่ท่านเดินทางมาติดตามภารกิจในหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้อำเภอพนานิคมเป็น1ใน18อำเภอของจังหวัดสกลนครมีประชากรร่วม 80,000 คนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น135หมู่บ้าน10ตำบลมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้งหมด11แห่งประชากรส่วนใหญ่เราประกอบอาชีพเกษตรกรโดยมีพื้นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือข้าวและอ้อยมันสับปะหลังตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในส่วนของปัญหาของอำเภอพนานิคมที่เราประสบปัญหาในฤดูฝนเราจะเจอปัญหาน้ำท่วมมีการน้ำท่วมทำให้พื้นที่การเกษตรปลูกนาข้าวของเราเสียหายโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมาเราได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจำนวน10ล้าน8แสนกว่าบาทและในฤดูแล้งเราก็จะขาดระบบน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทำให้นอกเขตชลประทานของเราไม่สามารถทำข้าวนาปลังได้และอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่มีต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงถือเป็นโอกาสดีในวันนี้ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงมาในพื้นที่ของอำเภอพนานิคมในนามของพี่น้องชาวอำเภอพนานิคมขอกราบขอบพระคุณท่านและขอต้อนรับท่านด้วย
10: ความยินดียิ่งขอเสียงตบมือจากพี่น้องชาวอำเภอพันนานิคมเสียงดังๆด้วยค่ะ
11: พระธาตุภูเพกล้ำค่าทิ่นผ้าย้อมคลามวัดถ้ำขามร่มรื่นภาคพื้นกสิกรรมวัฒนธรรมเผ่าภูไทยธรรมะสดใสหลวงปู่ฟันเปลี่ยนท่านสุริยะจึงเรื่องรุ่นกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะผมร้อยตำรวจโทวัชรินทร์ชัยวงศ์คตรองสวัสดิ์สายงานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพนานิคมขออนุญาตทำหน้าที่เป็นพิธีกรครับครับขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเดินทางมาตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดสุนครพนานิคมเป็นเมืองสามธรรมนะครับนั่นก็คือมีธรรมะมีวัฒนธรรมและมีธรรมชาติที่สวยสดงดงามพนานิคมได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของภูไทยวังเผ่าภูไทยล้วนมีเอกลักษณ์แจ้งประจักษ์สิ่งดีงามมิสูญหายเรายึดมั่นเป็นแบบแผนตามติดกายสื่อความหมายมีเสน่ห์กันทุกคนประเพณีล้ำเลิศประเสริฐยิ่งสรรพสิ่งรุ่งเรืองบังเกิดผลทุกหย่อมหญ้าทั่วแคว้นต่างยินยนต์แสนสุขล้นชมการแสดงฟ้อนแยงพันนานิคมครับจากสาวงามภูไทยตำบลช้างนิ่งครับ
12: พูดถึงการมาลงพื้นที่ในวันนี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ
13: ครับก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่ปัญหาไม่หยุดนะครับเพราะมีความจำเป็นที่ทางตัวผมเองจะต้องลงมาในพื้นที่ถือโอกาสมาพบปะกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดสกลนครเพื่อจะรับฟังปัญหาต่างๆโดยผมได้พาตัวว่าที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ตัวท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆมาหลายท่านเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริงและก็นำปัญหาที่ได้รับวันนี้กลับไปหาทางแก้ไขอะไรที่สามารถแก้ไขได้มีงบประมาณก็ทำเลยอะไรที่ยังแก้ไขไม่ได้จะต้องจัดงบประมาณต่อไปก็จะได้ทำเป็นงบประมาณไปปีถัดไปนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับในพื้นที่ของภาคอีสานในจังหวัดสกลนครหรือนครพนมนะครับปัญหาหลักก็คือปัญหาเรื่องของแหล่งน้ำนะครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่เขตอีสานนี้เป็นแหล่งที่ทำเกษตรกรรมที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องนาข้าวนะครับเป็นชาวนาถ้าเกิดไม่มีน้ำมันทุกอย่างหมดสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทั้งสสในพื้นที่ก็มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆที่สำคัญเพื่อจะสามารถมีน้ำให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรได้และในขณะเดียวกันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมนะครับจะได้มีอาจจะต้องมีบางแห่งก็ต้องมีการสร้างประตูน้ำกักเก็บไว้เพื่อจะได้สามารถในช่วงที่น้ำหลากมาต่างๆก็จะได้กันน้ำได้แล้วพอช่วงหน้าแล้งก็จะได้เอาน้ำนี้ไปให้กับทางประชาชนในพื้นที่นะครับคือเพื่อปัญหาหลักๆไปสำคัญก็มีอยู่ตรงในส่วนนี้นะครับ
14: สามารถดำเนินการได้ทันทีไหม
13: ครับก็มีบางโครงการที่ขอมาเนี่ยนะครับทางสสในพื้นที่ได้มามันก็อยู่ในบรรจุในของปี70แล้วแต่ในบางส่วนใหญ่ก็อยู่ในปี71ซึ่งก็คงจะต้องเมื่อรับฟังจากประชาชนในพื้นที่แล้วเราก็จะไปลงในงบประมาณคำขอในปี
15: และจะตัวเลขของงบประมาณที่ทางพื้นที่สกลนครขอไปเนี่ยมีตัวเลขเท่าไหร
13: ่คือตัวเลขตอนนี้ยังไม่ได้ไม่เพราะมันมีบางส่วนที่เป็นไงครับเป็นตัวเลขซึ่งจะต้องทำกันหลายปีนะครับมันเริ่มมีก็เลยเป็นงบผูกพันช่วงต้นก็ทำน้อยหน่อยแล้วต่อไปก็ต้องมาแต่ก็เป็นหลักพันแล้วครับถ้ารวมหมดบางอันก็ถึง 4-5 พันล้านก็มีครับ
14: ความ
13: มั่นใจให้เกษตรกรครับก็ผมมาลงพื้นที่นี่แหละครับเพื่อจะได้รับฟังนะครับแล้วก็เมื่อฟังแล้วผมจะไม่พูดเยอะ ฟังอย่างเดียวแล้วจะกลับไปก็ไปสั่งการที่กระทรวงนะครับ
15: ในสกลนครเราได้กำชับของกรมชลเข้ามามีบทบาทยังไง
13: ก็สำคัญสำคัญก็คือมันจดโครงการต่างๆที่ทางประชาชนในพื้นที่ต้องการนะครับแล้วก็ไปดูว่าอะไรที่จะจัดอันดับความสำคัญเรียงลำดับ1 2 3ไปนะครับ
16: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองส่วนมากซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอคลองลานและอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรต้องเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งและอุทกภัยอยู่บ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของราษฎรตลอดจนคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานเนื่องจากแหล่งกักเก็บน้ำมีไม่เพียงพอและโครงการส่วนใหญ่เป็นเพียงโครงการขนาดเล็กที่เน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวจึงยังไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบซึ่งความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นย้อนกลับไปเมื่อพ.ศ. 2555กรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดกำแพงเพชรจากผลการศึกษาพบว่าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองส่วนมากเป็น1ใน16โครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาและยังไม่มีการศึกษาความเหมาะสมโครงการต่อมาในปีพ.ศ. 2562ได้ดำเนินการศึกษาโครงการเบื้องต้นซึ่งผลการศึกษารายละเอียดทางด้านวิศวกรรมพบว่าตำแหน่งที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสมสามารถพัฒนาเป็นโครงการชลประทานได้แต่ในส่วนรายละเอียดด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่หัวงานตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่1เขตอุทยานแห่งชาติรวมถึงเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งมีความอ่อนไหวในการดำเนินงานกระทั่งในปีพ.ศ. 2568กรมชลประทานได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองส่วนมากจังหวัดกำแพงเพชรควบคู่ไปกับการจัดทำแผนหลักการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำคลองส่วนมากและพื้นที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสภาพการใช้ที่ดินและยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนการศึกษาแผนหลักการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำคลองส่วนมากประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำจำนวน29โครงการซึ่งมีโครงการอ่างเก็บน้ำที่มีศักยภาพจำนวน2โครงการคือลำดับที่1โครงการอ่างเก็บน้ำคลองส่วนมากและลำดับที่2โครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อแต่เนื่องจากอ่างเก็บน้ำคลองส่วนมากในลำดับที่1ต้องจัดทำรายงาน EIA และตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานรวมถึงอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงมีข้อเสนอแนะให้กรมชลประทานทบทวนโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่อุทยานโดยปรับลดขนาดหรือหาทางเลือกอื่นที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นป่าอนุรักษ์เพื่อเคารพแนวทางการอนุรักษ์ดังกล่าวและเร่งแก้ปัญหาให้กับราษฎรกรมชลประทานจึงพิจารณาเลือกโครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อซึ่งเป็นโครงการในลำดับถัดมาเนื่องจากไม่เข้าข่ายต้องศึกษา EIA ตามกฎหมายและสามารถพัฒนาโครงการได้ในระยะสั้นในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อมีเกณฑ์การพิจารณาครอบคลุมเกณฑ์หลักทั้ง4ด้านได้แก่ด้านวิศวกรรมด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐศาสตร์โดยมีการพิจารณาตำแหน่งที่ตั้งโครงการระดับเก็บกักและความจุอ่างเก็บน้ำรวมถึงชนิดเขื่อนกักเก็บน้ำโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้านที่ตั้งหัวงานโครงการกำหนดไว้3ทางเลือกทางเลือกที่1ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่9บ้านไสพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรทางเลือกที่2ที่ตั้งหัวงานห่างจากทางเลือกที่1มาทางด้านเหนือน้ำประมาณ 5.73 กิโลเมตรทางเลือกที่3ที่ตั้งหัวงานห่างจากทางเลือกที่1มาทางด้านเหนือน้ำประมาณ 5.8 กิโลเมตรผลการศึกษาพบว่าทางเลือกที่1มีความเหมาะสมมากที่สุดโดยได้คะแนน 72.63 คะแนน 2. ระดับเก็บกักและความจุอ่างเก็บน้ำกำหนดไว้3ทางเลือกทางเลือกที่1ระดับเก็บกักบวก184เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีความจุเท่ากับ 3.94 ล้านลูกบาศก์เมตรทางเลือกที่2ระดับเก็บกักบวก 182.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีความจุเท่ากับ 3.33 ล้านลูกบาศก์เมตรทางเลือกที่3ระดับเก็บกักบวก181เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางมีความจุเท่ากับ 2.79 ล้านลูกบาศก์เมตรผลการศึกษาพบว่า ทางเลือกที่2มีความเหมาะสมมากที่สุด 3. ชนิดเขื่อนกักเก็บน้ำผลการคัดเลือกเป็นเขื่อนดินถมแบบแบ่งส่วนเนื่องจากมีต้นทุนก่อสร้างค่อนข้างต่ำและสามารถจัดหาวัสดุดินถมได้ในพื้นที่โครงการได้อย่างเพียงพอสรุปลักษณะโครงการในขั้นศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อมีตำแหน่งหัวงานตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านใส่พัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรตัวเขื่อนจะปิดกั้นลำน้ำคลองอีจ้อซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของคลองสวนมากและไหลลงแม่น้ำปิงซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนบ้านปางขนุนประมาณ 1.93 กิโลเมตรเขื่อนกักเก็บน้ำได้ออกแบบเป็นเขื่อนดินถมแบบแบ่งส่วนสันเขื่อนกว้าง9เมตรยาว 265.55 เมตรและสูง 43.50 เมตรสามารถรองรับปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีได้ถึง 7.92 ล้านลูกบาศก์เมตรและมีความจุที่ระดับกักเก็บปกติ 3.38 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมด้วยอาคารประกอบทั้งอาคารทางระบายน้ำล้นและท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมนอกจากนี้จากการประชุมปฐมนิเทศโครงการเมื่อวันที่22ตุลาคมพ.ศ. 2568ณอาคารอเนกประสงค์ตำบลนาบ่อคำอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรราษฎรในพื้นที่ได้เสนอให้มีการศึกษาโครงการฝายคลองอีจ้อบริเวณด้านเหนืออ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภครวมถึงส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่หมู่9ตำแหน่งหัวงานตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านไซพัฒนาเช่นเดียวกันแต่อยู่ห่างจากวัดไซพัฒนาประมาณ 1.34 กิโลเมตรฝายคลองอีจ้อเป็นฝายคอนกรีตสันมนมีความสูง3เมตรยาว25เมตรระดับกักเก็บบวก 204.50 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางและมีความจุที่ระดับเก็บกัก 41,425 ลูกบาศก์เมตรการส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรจะกำหนดให้เป็นระบบส่งน้ำด้วยท่อเป็นหลักสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำรวม 5,193 ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทาน 4,785 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ย่อยจำนวน3พื้นที่ได้แก่ 1. พื้นที่ส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อเพื่อส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ด้านท้ายอ่างประมาณ 4,183 ไร่เป็นพื้นที่ชลประทาน 3,865 ไร่ 2. พื้นที่ส่งน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านไสพัฒนาเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์หมู่9บ้านไสพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรประกอบด้วยสถานีสูบน้ำ1สถานีสามารถส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและพื้นที่เกษตรด้านเหนืออ่างเก็บน้ำมีพื้นที่รับประโยชน์472ไร่เป็นพื้นที่ชลประทาน451ไร่ 3. พื้นที่ส่งน้ำของฝายคลองอีจ้อเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่รับประโยชน์หมู่9บ้านไสพัฒนาเช่นเดียวกันมีพื้นที่รับประโยชน์538ไร่เป็นพื้นที่ชลประทาน469ไร่อย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้ออำเภอคลองลานเป็นการปิดกั้นคลองอีจ้อก่อนไหลลงสู่คลองไผ่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเหตุนี้กรมชลประทานจึงให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการโดยมีการดำเนินการดังต่อไปนี้เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นผลกระทบด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจำนวน44รายด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรมเสนอมาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเสนอแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIMP ด้านการประชาสัมพันธ์มวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนโคร ครงการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียประชาชนผู้ที่สนใจโครงการตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับหลักวิศวกรรมและตอบโจทย์ความต้องการของราษฎรให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับด้านกิจกรรมการมีส่วนร่วมดังกล่าวประกอบด้วยการประชุมปฐมนิเทศโครงการการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่1และการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2การดำเนินงานที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า440คนเมื่อโครงการอ่างเก็บน้ำและฝ่ายคลองอีจ้อเสร็จสมบูรณ์จะก่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยส่งผลประโยชน์ตรงถึงพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมกว่า 5,193 ไร่สำหรับการขับเคลื่อนโครงการจะมีราคาค่าก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองอีจ้อประมาณ723ล้านบาทค่าก่อสร้างฝ่ายคลองอีจ้อประมาณ60ล้านบาทและค่าชดเชยที่ดินในเบื้องต้นประมาณ20ล้านบาทซึ่งผลจากการลงทุนในครั้งนี้จะสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการท่องเที่ยวกลับคืนสู่ชุมชนรวมกว่า 2,900 ล้านบาทตลอดช่วงอายุโครงการ50ปีดังนั้นการพัฒนาอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยแล้งพร้อมรับมือกับปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำและส่งต่ออนาคตที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรในพื้นที่สืบไป
1: คุณผู้ฟังครับราวที่การเกษตรก้าวหน้าวันนี้หมดลงแล้วนะครับผมเป็นพจน์แก้วพนิษฐ์ลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะแม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงหลายจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: แม่ทัพภาคที่4ประชุมติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการทุกหน่วยดูแลความปลอดภัยของประชาชนและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ประชุมติดตามสถานการณ์กรณีเกิดเหตุการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งการหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกำชับทุกหน่วยเร่งประเมินสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ดูแลประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์และดำเนินการติดตามผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนให้อยู่ภายในเคหสถานงดเดินทางออกนอกบ้านหากไม่มีความจำเป็นหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดไม่เข้าใกล้วัตถุหรือสิ่งของต้องสงสัยและล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์เหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

0: เหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันนี้
1: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพในเวลา9นาฬิกาวันนี้เพื่อลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดรวมไปถึงการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมชลประทานติดตามระดับน้ำในแม่น้ำยมเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาน
2: ายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมพร้อมวางแนวทางบริหารจัดการและระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ตอนล่างกล่าวว่าปัจจุบันสถานีต้นน้ำในจังหวัดพะเยาและแพร่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ที่จังหวัดสุโขทัยกำลังรับมือกับปริมาณน้ำที่กำลังจะมาถึงโดยที่สถานี Y14B อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและสถานี Y4 อำเภอเมืองสุโขทัยแนวโน้มยังทรงตัวและปริมาณน้ำไหลผ่านยังต่ำกว่าตลิ่งสำนักงานชลประทานที่4ได้ควบคุมและระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบริเวณบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าประตูระบายน้ำคลอง6บาทลงแม่น้ำยมสายเก่าและผ่านไปลงคลองยมน่านเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัยโดยจะปรับการระบายให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมกำชับใช้แผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

อรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ตรงวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น10ค่ำเดือน9ปีมะเมียแล้วนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์แล้วก็คุณน้อยชัยสินคนคลองครับสวัสดีครับน้อยครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะเรามาพร้อมกับคุณประกอบอกลิ่นช่างเทคนิคของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทีม Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าจะได้ไลฟ์กันนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ติดตามเราทางคลื่นวิทยุนะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นก็นะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวของคุณนะคะวันนี้ยังคงติดตามเพราะข่าวต้นชั่วโมงรายงานกันไปสถานการณ์เหตุการณ์ที
1: ่ความ
0: ไม่สงบหลายจุดในพื้นที่ชายแดนใต้นะคะ3จังหวัดทั้งนราธิวาสปัตตานียะลาเมื่อคืนตั้งแต่2ทุ่มที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ซ่าสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่นะคะตั้งแต่2ทุ่มนะพี่เฟิร์ส
1: ครับผม
0: ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มีที่นราธิวาสที่มีการประกาศเคอร์ฟิวจนถึง6โมงเช้านะคะที่ผ่านมานะคะณเวลานี้ก็หมดเวลาเคอร์ฟิวแล้ว
1: เลยมาแล้วนะฮะ9นาทีแล้ว
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเหตุเกิดสักประมาณ2ทุ่ม
1: ของเมื่อวานนี
0: ้นะคะ
1: สถานการณ์เป็นไงบ้าง

0: น้องน้อย
1: นะคะซึ่งในช่วงตั้งแต่สองทุ่มเกิดเหตุการณ์ซ่าสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าติดตามสถานการณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็มีการระดมกำลังนะคะยกระดับคุมเข้มความปลอดภัยตั้งแต่เมื่อคืนในเหตุการณ์ขึ้นเดียวในหลายจุดทั้งร้านสะดวกซื้อทั้งหลายจุดมากๆเลยนะคะขณะที่ทางด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านก็ประชุมติดตามสถานการณ์ด่วนเลยเมื่อคืนแล้วก็สั่งการให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่เร่งเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ควบคุมและดูแลพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะสรุปเหตุการณ์ณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะ 24:00 น. รวมทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ก่อกวนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้51เหตุการณ
0: ์โอ้โหเยอะนะฮะ
1: ค่ะนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์ยะลา18เหตุการณ์ค่ะขณะที่แม่ทัพภาคที่4ติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะคะแล้วก็ถ้าพบเห็นสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้อย่าแตะต้องและอย่าดำเนินการด้วยตัวเองนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341-1341นะคะเดี๋ยวมีรายงานความคืบหน้าเราคงได้นะคะติดตามกันนะคะยังไงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามวิทยุแห่งประเทศไทยไว
0: ้
1: นะคะสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
0: ครับก็เป็นกำลังใจให้ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะครับสิ่งที่ถูกกำชับมาเมื่อกี้ถ้าเราฟังข่าวต้นชั่วโมงก็คือว่าอย่าพยายามออกไปจากนอกบ้านในยามวิกาลอันนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยโทรไปที่1341อันนี้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วยกันนะครับจะได้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
1: ค่ะมาตามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีหลังกลับจากต่างประเทศ
0: ครับผม
1: นะคะท่านก็เตรียมลงพื้นที่บินด่วนไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ในเวลา 10:15 นะคะท่านจะไปที่ศาลากลางจังหวัดไปมอบนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะสักบ่าย 3:15 ท่านจะลงพื้นที่ไปอุบลราชธานีไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานหน่วยในพื้นที่และเยี่ยมให้กำลังใจนะคะในส่วนของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดด้วยนะคะที่อุบลราชธานี
0: ขาที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย15แล้ว
1: ค่ะ
0: ครับผมรวมถึงน้องหมาด้วยนะน้องหมาที่ออกปฏิบัติภารกิจก็เสียชีวิตไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงสถานการณ์ที่ท่านจะไปให้กำลังใจนะครับทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนหลังจากที่เดินทางไปออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมคุณฟังครับไปติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่านกันสักหน่อยนะครับรัฐบาลตอนนี้นะครับได้เกาะติดสถานการณ์ที่ลุ่มน้ำน่านนะครับหลังระดมกำลังคลี่คลายสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนด้วยนะครับวันที่23 สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับจะมาไม่มาเนี่ยก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับส่วนทางด้านปภ.นี่ก็เฝ้าระวังภัยพิบัติเข้มทุกระยะนะครับหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเตือนว่าฝนตกหนักจะมีถึงวันพรุ่งนี้นี่เขาเตือนนะครับตกไม่ตกไม่ทราบส่วนทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายฝนพายุร้อนที่ชื่อว่านารานี้ด้วยนะครับซึ่งจะมีแนวโน้มเนี่ยจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนระหว่างวันที่24-25สิงหาคม2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเอานี่เป็นข่าวดีนะจึงไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนี่ก็ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีซะก่อนการเดินทางนะครับต่อไปครับไปที่นี่สักหน่อยนึงนะครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือท่านก็ได้สรุปสถานการณ์น้ำเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแล้วเร่งฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องประชาชนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เนี่ยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ร่วมแถลงสรุปสถานการณ์ การณ์น้ำที่จังหวัดน่านนะครับและก็แนวทางการช่วยเหลือประชาชนบริเวณศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านว่าภาพรวมระดับน้ำลดลงแล้วแต่ก็ยังมีหลายด้านนะครับที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งให้สามารถกลับมาเข้าอยู่อาศัยในบ้านเรือนได้อย่างปลอดภัยโดยโยธาธิการจังหวัดจะเร่งดำเนินการเข้าไปตรวจสอบประเมินความมั่นคงความแข็งแรงของบ้านเรือนก่อนหากกำลังเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่เพียงพอก็จะประสานโยธาธิการจากพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนด้วยท่านก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับรวมถึงมณฑลทหารบกที่38ที่ได้สั่งการเพิ่มเติมด้านกำลังพลขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเครื่องจักรกลเข้ามาสนับสนุนตลอดเวลามีภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาที่ร่วมระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านสั่งระดมกำลังพลและก็เครื่องจักรเร่งฉีดน้ำเครื่องจักรกลนะครับช่วยกันล้างดินโคลนฟื้นฟูบ้านเรือนพร้อมกำชับกระทรวงการพม.เนี่ยนะฮะและหน่วยงานที่บุคลากรทางการแพทย์เร่งเยียวยาสภาพจิตใจผู้ประสบภัยและก็กลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่บ้านวัดฝายมูลที่อำเภอท่าวังผาแล้วก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านเป็นภาษากำเมืองด้วยนะฮะ
1: ค่ะใช่แล้วท่านก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวน่านตลอดจนพี่น้องชาวเหนือที่ประสบภัยกู้ท่านเนอะเจ้านะคะคือพี่มาเป็นภาษาเหนือเลยแล้วก็บอกว่าจับมือยืนหยัดสู้ไปด้วยกันเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับนะคะขณะที่ทางด้านนางสาวสุภาพาสอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านก็มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านช่วยน้ำท่วม6จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นที่น่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์อุบลราชธานีเชื่อมภาคเอกชนที่บางส่วนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางด้วยนะคะขณะที่หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วโดยพี่น้องประชาชนค่ะสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะเรามีหลายช่องทางโทรทัศน์ก็ NBT2 HD วิทยุก็วิทยุแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz เป็นหลักนะคะแล้วก็ยังมี Facebook กรมประชาสัมพันธ์ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโดยศูนย์ JIC น่านเขาจะอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบนะคะ4โมงเช้าและ4โมงเย็นค่ะแล้วก็แจ้งเตือนทันทีเวลาเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ท่านไหนต้องการสนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านค่ะบริเวณโถงชั้น1สารกลางจังหวัดน่านนะคะหรือสอบถาม054716414 054716414ค่ะ
0: ครับผมเอาไปที่ทางด้านมท.3กันบ้างครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ของเรานะครับลุยต่อที่อำเภอปัวนะครับผนึกหน่วยงานปภ.โยธาธิการและผังเมืองเร่งสำรวจความเสียหายระดมทรัพยากรฟื้นฟูหลังน้ำลดด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ปักหลักตั้งแต่น้ำท่วมมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแล้วก็นั่งเรือเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมเนี่ยจนน้ำตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะครับร่วมกับคณะอธิบดีของปภ.ขี่มอเตอร์ไซค์วิบากลุยพื้นที่ช่วยชาวบ้านตั้งแต่เช้าทุกวันเมื่อวานนี้22สิงหาคมก็มีช่วงลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่2ภาคเหนือจากนั้นท่านก็ได้บินกลับมาที่จังหวัดน่านต่อเพื่อปฏิบัติภารกิจนะครับโดยย้ำว่าเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเนี่ยให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็อยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยจริงให้ไปแจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้ท่านนายอำเภอนะครับทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและก็บัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ประสบอุทกภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องขอการเยียวยาและหากพี่น้องประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายของบ้านเรือนของตนเองเนี่ยก็ให้ส่งมาให้เจ้าหน้าที่ประกอบการขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการการดำเนินการเนี่ยมันสั้นลงแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่ค่ะท่านย้ำว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารยื่นให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยนะคะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ท่านก็ออกมาระบุว่ากรมบัญชีกลางอนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติม100 ล้านบาทช่วยเหลือน้ำท่วมที่น่านนะคะพร้อมอ นุมัติปฏิบัติการนอกเหนือหลักเกณฑ์แล้วก็เร่งเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยแล้วก็โดยเฉพาะกรณีเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนทางนี้ปภ.เองก็แจ้งจังหวัดน่านค่ะให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้ปภ.ได้ประสานเน้นย้ำกับจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามหลักเกณฑ์โดยเร็วนะคะโดยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่รัฐบาลและก็รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมท.3เน้นย้ำเมื่อสักครู่นะคะเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือโดยเร็วและสามารถกลับมาดำรงชีวิตและฟื้นฟูพื้นที่ได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: ครับตอนนี้6นาฬิกา20นาทีน้องน้อยมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะ
1: ค่ะขณะที่จังหวัดน่านเองนะคะก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังระดับน้ำลดลงนะคะโดยพ่อเมืองค่ะนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ออกมาระบุนะคะว่าระดับน้ำลดลงทุกจุดนะคะหลายพื้นที่ต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะเหลือน้ำขังตามแอ่งนิดหน่อยซึ่งเทศบาลจะเร่งสูบระบายแล้วก็รวมถึงใช้เครื่องสูบส่งระยะไกลในจุดที่เข้าถึงยากท่านแจ้งภาพรวมแต่ละด้านนะคะด้านเส้นทางคมนาคมค่ะแขวงทางหลวงน่านที่2เร่งนำสะพานแบริ่งเข้าติดตั้งหลังถนนในพื้นที่โซนเหนือได้รับผลกระทบ5เส้นทางตอนนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทางหลวงหมายเลข1256อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่แล้วก็ติดตั้งสะพานคาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้นะคะ
0: ครับผม
1: ขณะที่ส่วนระบบไฟฟ้าเนี่ยจ่ายได้ 100% แล้วนะคะถ้าบ้านไหนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ในบ้านแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือศูนย์ฮอตไลน์จังหวัดได้นะคะ0547161174 0547161174ระบบประปาก็กลับมาใช้บริการได้ทั้งหมดแล้ว
0: ครับผม
1: ท่านผู้ว่าบอกว่าเหลือแค่อำเภอท่าวังผาแล้วก็อำเภอปัวประมาณ50รายที่ยังไม่สามารถจ่ายน้ำได้เทศบาลการประปาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นก็นำรถเนี่ยนะคะนำรถน้ำไปแจกจ่ายจากนั้นเดี๋ยวทางจังหวัดจะประชุมร่วมกับเทศบาลแล้วก็อบต.ทุกแห่งที่ระบบเสียหายในการติดตั้งแล้วก็จัดหาระบบประปาหมู่บ้านใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้โดยเร็วค่ะท่านผู้ว่ายังบอกถึงการฟื้นฟูพื้นที่ซึ่งจังหวัดระดมกำลังทหาร670นายพร้อมเครื่องจักรรถตักรถน้ำรถขุดรถแบ็คโฮ80คันนะคะลงพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็อำเภอท่าวังผาช่วยขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยโคลนมันหนามากนะคะเรียกว่าบางจุดเนี่ยเกินฟุตเลยก็มี บางส่วนเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยด้านการเยียวยาก็มอบหมายให้อำเภออบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งประชาชนไปกรอกข้อมูลในส่วนที่ได้รับความเสียหายโดยเงินช่วยเหลือก้อนแรกเนี่ย 6,700 บาท
0: ครับ
1: สำหรับค่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนเครื่องครัวนะคะทยอยจ่ายให้ประชาชนโดยเร็วล็อตที่2ค่ะท่านผู้ว่าชัยนรงค์บอกนะคะว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมบ้านและความช่วยเหลือด้านการเกษตรจะเร่งส่งทีมช่างสำรวจความเดือดร้อนความเสียหายในการช่วยเหลือระยะต่อไปตอนนี้แต่ละอำเภอเร่งทำแผนในการจ่ายเงินเยียวยาและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
0: นะคะลงไปที่ท่านนายกอบจ.น่านสักนิดหนึ่งนะครับท่านนพรัตน์ถาวงศ์เนี่ยท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ระบุว่าอบจ.น่านเนี่ยได้เดินหน้าฟื้นฟูช่องทางให้พี่น้องประชาชนแจ้งปัญหาขอความช่วยเหลือผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านแล้วด้วยนะครับหากพี่น้องประชาชนพบปัญหาหรือมีเรื่องที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งผ่านสมาชิกอบจ.เนี่ยได้เลยในพื้นที่นะครับได้เลยนะครับเพื่อประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยส่วนทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านก็ได้เร่งระดมกำลังและใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยเมื่อวานนี้ครับท่านก็ได้ลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข้าไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านขุนกูลบ้านผาเวียงและก็บ้านน้ำอำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบนดอยภูคานะครับหลังน้ำป่าและก็ดินสไลด์ตัดขาด11หมู่บ้านพร้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทศเนี่ยระดมกำลัง150นายเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อฟื้นฟูพื้นที่พร้อมทั้งทำความสะอาดบ้านเรือนย้ำช่วยประชาชนเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
1: ค่ะโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยนอกจากตั้งโรงครัวพระราชทานส่งทีมเฉพาะกิจเข้าไปช่วยด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะในเรื่องของการร่วมกับมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษณุโลกนำทีมโดรนตอบโต้ภัยพิบัติบริษัทคูโบต้าและทีมสิงอาสาเนี่ยลงไปช่วยพี่น้องที่บ้านมอนและนาแลอำเภอปัวเข้าไปดำเนินการเคลียร์เส้นทางไปสู่หมู่บ้านและชุมชนเพราะว่าได้รับผลกระทบนะคะไปช่วยพี่น้องเพื่อให้ได้รับ ผลตรงนี้ด้วยนะคะให้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ส่งทีมแพทย์เข้าพื้นที่น้ำท่วมอำเภอปัวนะคะยืนยันว่าสายด่วน1669ให้บริการปกติทางกระทรวงสาธารณสุขส่งทีม MCAT เข้าไปดูแลนะคะโดยเฉพาะสภาพจิตใจนะคะ
0: ค
1: หลายคนได้รับผลกระทบนะคะพี่เฟิร์สนะคะถ้าหากพี่น้องประชาชนต้องการที่จะโทรนะคะกรมสุขภาพจิตตลอด24ชั่วโมงนะคะ1323 1323ค่ะ
0: เอาครับไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมกันสักนิดหนึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานในสังกัดระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดน่านนะครับที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับล่าสุดได้บูรณาการหน่วยงานส่วนภูมิภาคจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานและกระจายความช่วยเหลือเร่งฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหลังน้ำลดพร้อมเสริมมาตรการทางการเงินประคองผู้ประกอบการทั้งนี้สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็มอบหมายให้นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองค่ะลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะเปิดศูนย์ซ่อมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดเบื้องต้นวันพรุ่งนี้แล้วก็จะร่วมกับชาวบ้านทำความสะอาดที่โดมวัดบ้านร้องแล้วก็จะเปิดศูนย์ให้บริการเนี่ยนะคะในวันที่26สิงหาคมนี
0: ้
1: ขณะที่อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือสนับสนุนบุคลากรไปตรวจสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้กลับมาใช้ได้ตามปกติด้วยค่ะ
0: ไปที่กรมทางหลวงชนบทสักนิดหนึ่งจะเห็นได้ว่าดินโคลนนี่มันถล่มมันกองเต็มถนนไปหมดท่านว่ายังไงบ้างนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็ได้กำชับนะครับแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนจังหวัดน่านทันทีหลังน้ำลดเพื่อคืนผิวจราจรให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมให้หน่วยงานในสังกัดติดตามเหตุน้ำท่วมในภาคเหนืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยบนเส้นทางนะครับที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกัน1146นะครับโทรไปได้เลยถ้าถนนมีปัญหาสัญจรไม่ได้เนี่ยโทรไปได้เลยส่วนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็ได้สั่งกำชับให้จัดการนะครับผักตบชวาและก็สิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อเปิดทางน้ำนะครับเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าน้ำหลากอีกด้วยเอาปิดท้ายสักหน่อยที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ได้ประกาศปรับใช้หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเพื่อนะครับเกี่ยวข้องกับปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรกรให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569ยกระดับการเยียวยาเกษตรกรที่ผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยให้เหมาะสมทางด้านพืชผลประมงกับปศุสัตว์ด้วยซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดนี้ยังครอบคลุมการช่วยเหลือด้านหม่อนอะไรนะหม่อนไหมนะครับแมลงเศรษฐกิจด้านการเกษตรอื่นๆรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับเกลี่ยพื้นที่ไถพรวนยกร่องเพื่อสร้างดินนะครับเพื่อสร้างคันดินเพื่อเสริมการเพาะปลูกการฟื้นฟูพื้นที่นาเกลือทะเลการซ่อมแซมระบบชลประทานตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสัตว์เลี้ยงและก็สิ่งของที่เกี่ยวข้องกรณีจำเป็นอีกด้วย
1: ค่ะก่อนจะไปพักนะคะขณะที่ทางด้านกองทัพบกกองทัพอากาศก็ยังระดมเจ้าหน้าที่นะคะกำลังพลเนี่ยลงไปช่วยเต็มที่นะคะพี่เฟิร์ส
0: ครับผม
1: นะคะรวมไปถึงจิตอาสาต่างๆโอ้โหเกือบ70กว่าเกือบ100หน่วยงานที่เข้าไปนะคะด้านหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อก็ลงพื้นที่อำเภอปัวนะคะพร้อมกับระบุสิ่งจำเป็นเร่งด่วนคือเครื่องจักรกลหนักและอุปกรณ์ทำความสะอาดด้านโฆษกนะคะอดีตโฆษกพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็เรียกร้องรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเชิงรุกนะคะส่วนที่สุโขทัยท่านผู้ว่านพฤทธิ์สิริโกศลก็เร่งรับมือมวลน้ำเหนือนะคะเตรียมแผนกันอยู่ส่วนจิสด้าเองก็วิเคราะห์ถนนเส้นทางน้ำพบว่าต้องเฝ้าระวัง11ชุมชนที่มีความเสี่ยงซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลที่เตรียมพร้อมรับมือค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งประสบผลสำเร็จในระดับที่ดีมากเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้โอกาสวันสุดท้ายของการเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนชาวไทยกว่า100คนที่พำนักอยู่ในนครโอ๊คแลนด์โดยมีรัฐมนตรีที่ร่วมคณะร่วมพบปะพูดคุยด้วยประกอบไปด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้แนะนำคณะผู้แทนระดับสูงและรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของรัฐบาลครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าแม้จะเป็นรัฐบาลผสมแต่ทุกพรรคทำงานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อประเทศชาติและสรุปภาพรวมความสำเร็จของภารกิจในครั้งนี้ว่าภาพรวมนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากและก็ได้วางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงหรือ MOU เพื่อยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนในทุกด้านด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องอุทกภัยที่จังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่า นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้ว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก็ตามแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็สั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และทางรัฐบาลก็มีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐบาลเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายกันแล้วแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ว่ายังคงเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดการณ์กันว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันที่23สิงหาคม2569โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วจากการประเมินของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชบอกว่าพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านพื้นที่ที่ต้องติดตามได้แก่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางและอำเภอทุ่งช้างซึ่งอาจมีปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงประมาณ 50-70 มิลลิเมตรโดยปริมาณฝนที่คาดการไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงฝนตกหนักที่ผ่านมานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมเลยครับว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การให้กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลเรดาร์ติดตามและชี้เป้าพื้นที่ฝนตกหนักให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมให้ทางสทนชกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินการเคลื่อนตัวของมวลน้ำอย่างใกล้ชิดและในขณะเดียวกันก็ให้กรมทรัพยากรธรณีติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินโคลนถล่มโดยกำชับหน่วยงานด้านคมนาคมก็ไปดูแลเส้นทางและการสัญจรหน่วยงานด้านไฟฟ้าก็ไปดำเนินการฟื้นฟูระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญรวมไปถึงให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ไปเตรียมพร้อมทั้งในด้านการสื่อสารกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีความจำเป็นครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับบอกว่าให้เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการรายงานสถานการณ์มาสู่การเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลทำหน้าที่ในการรวบรวมความต้องการจากพื้นที่แล้วส่งต่อให้ภาคเอกชนและหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนจะได้ทราบกันว่าควรจะส่งอะไรไปที่ใดโดยล็อตแรกนั้นได้ประสานภาคเอกชนสนับสนุนเนื้อสัตว์ไข่ไก่ข้าวสารผักสดและเครื่องปรุงรส ส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านและจะขยายการประสานไปยังจังหวัดอื่นๆที่ยังมีสถานการณ์ตามความต้องการของพื้นที่กันต่อไปแล้วการดำเนินการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารและน้ำดื่มที่ต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อพร้อมให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของทางรัฐบาลทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าหากันเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นได้กระจายไปตรงจุดและไม่ซ้ำซ้อนกันด้วยส่วนความช่วยเหลือล็อตแรกที่ส่งถึงโรงครัวกลางแล้วก็ประกอบไปด้วยเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดเลยทีเดียวครับในขณะที่โรงครัวกลางนั่นก็แจ้งออกมาว่ายังต้องการวัตถุดิบเติมต่อเนื่องทั้งเนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงรสและภาชนะบรรจุอาหารกันด้วยซึ่งก็เป็นของที่ต้องใช้ทุกมื้อและหมดเร็วที่สุดนั่นแหละครับนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตนได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบกันว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะว่าบ้านเรือนได้เสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดพาไปชาวบ้านชาวช่องทำอาหารเองไม่ได้ในตอนนี้และพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวแล้วก็ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันกันเลยทีเดียวครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือได้ทราบกันว่าในขณะนี้ในพื้นที่นั้นต้องการอะไรเพื่อไม่ให้ของบางอย่างมันล้นจนเกินไปในขณะที่ของจำเป็นบางอย่างก็ยังขาดแคลนกันอยู่จะได้บริหารจัดการให้สมดุลครับแล้วก็ให้ขยายรูปแบบการทำงานของ JIC น่านไปยังจังหวัดที่เผชิญสถานการณ์กันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ก็ครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดแล้วครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ 25,058 ครัวเรือนรวม 78,241 คนปัจจุบันยังมีสถานการณ์ใน6จังหวัดอันได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีโดยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านโดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนก็สามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางกรมประชาสัมพันธ์ในช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิร์ตซ์ Facebook กรมประชาสัมพันธ์และ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโดยทางศูนย์ JIC น่านก็จะอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบคือในรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนทันทีทันใดเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครับพี่น้องและทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนไปฟื้นฟูอำเภอปัวนำรถน้ำล้างบ้านเรือนลั่นว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ทิ้งประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่ครอบคลุมตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าเดินหน้าภารกิจในการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดลงแล้วโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วครับ โดยภารกิจสำคัญนั่นก็คือการเร่งทำความสะอาดและคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดโดยนำรถบรรทุกและเครื่องจักรเข้าขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลเศษวัสดุและซากสิ่งของต่างๆที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมออกจากชุมชนพร้อมได้นำรถฉีดน้ำเข้าทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบกันด้วยเพื่อลดภาระของประชาชนและให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและในระหว่างลงพื้นที่นั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดการขนย้ายสิ่งกีดขวางและการนำเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ใช้กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากพื้นที่ใดขาดแคลนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก็ให้เร่งประสานหน่วยงานและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของโครงการ THAI Passport ครับโดยทางรัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนในโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเลยทีเดียวเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passport ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยมีการรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายด้วยกันรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นประชาชนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net หรือถ้าอ่านกันก็คือเว็บไซต์ de.aipass.net โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงการโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งโครงการก็เปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลแล้วครับที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจก็สอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์020210300หรืออีเมลก็ที่ aipassibde.go.th หรือเว็บไซต์ก็ที่ de.aipass.net ครับพี่น้องและไปตามดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40กันหน่อยว่ายังไงกันบ้างล่าสุดทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ 71.77 ชี้ว่าช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้าชุมชนยอดจ่ายตอนนี้ทะลุ 1.21 แสนล้านบาทไปแล้วครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือตัวย่อสนค.กระทรวงพาณิชย์ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จำนวน 5,465 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569ก็พบแหละครับว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ออกมาระบุว่าเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็สะท้อนแล้วครับว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมทานอย่างเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จซึ่งก็มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 รองลงมาคืออาหารสดอันนี้ร้อยละ 38.87 ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนอันนี้ร้อยละ 32.22 เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73 การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้ร้อยละ 23.97 ครับและผลสำรวจก็ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ออกมาระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 บอกว่านำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นๆและร้อยละ 23.00 บอกว่าซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าผลสำรวจยังมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามผลสำรวจก็พบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมไปถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชื่นชมเลยครับว่าเป็นสื่อกลางข่าวสารภาครัฐที่เข้มแข็งโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปตรวจเยี่ยมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์คีรีที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสรชัยครองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายชโรจน์ชินพรมคุปปลัดอำเภอวารินชำราบกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรือตัวย่ออปมชนี่แหละและพร้อมทั้งมีผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวโดยนายสุภชัยนามแก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้ดูแลหอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องได้ออกมาบอกว่าตนเองและผู้นำชุมชนผู้ดูแลหอกระจายข่าวตำบลธาตุ11หมู่บ้านด้วยกันและในพื้นที่อำเภอวารินชำราบได้รับสัญญาณรายการข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีกรมประชาสัมพันธ์โดยเปิดผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านฟังข่าวสารภาครัฐนโยบายรัฐบาลทุกเช้าเลยทีเดียวตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเลยครับและนอกจากนี้ยังได้นำข่าวสารจากสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเพจกรมประชาสัมพันธ์มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้รับทราบกันต่อไปเพราะว่าบางคนนั้นไม่สะดวกในการติดตามข่าวทางทีวีหรือโซเชียลมีเดียซึ่งเมื่อมีหอกระจายข่าวแล้วก็ทำให้ข่าวสารนโยบายของรัฐได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายในหมู่บ้านต่างๆกันด้วยครับแล้วในอนาคตอันใกล้นี้หอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นหอกระจายข่าวไร้สายเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีการจัดทำโครงการในการพัฒนาหอกระจายข่าวแห่งนี้ไว้แล้วแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ได้รับข้อมูลรายการตีข้องร้องข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดส่งให้ผ่านกลุ่มไลน์ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั้งจังหวัดก็เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวกันต่อไปให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและทุกจังหวัดทุกหอกระจายข่าวทั่วประเทศได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันต่อไปนั่นเองครับ ทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวแล้วครับว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นพร้อมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการพัฒนาระบบหอกระจายข่าวที่มีอยู่กว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดรายการวิทยุเพื่อกระจายเสียงไปยังประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรงรวมไปถึงสามารถนำเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปเผยแพร่ต่อผ่านช่องทางในชุมชนได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้อยากจะบอกต่อกับพี่น้องประชาชนผ่านหอกระจายข่าวนี่แหละครับบอกว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีมีมิตรจิตมิตรใจสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: 6นาฬิกา56นาทีนะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะพูดถึงท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับผม
0: อธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์นางสุรุทัยเลิศเกษมท่านจะเกษียณกันยายนนี
1: ้
0: นะคะแต่ท่านยังลุยงานยังต่อเนื่องหญิงแกร่งแห่งกรมประชาค่ะซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่อุบลราชธานีท่านก็ยังมีการมอบนโยบายการปฏิบัติงานในยุค AI ด้วยนะคะในการที่จะพัฒนาผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในสำนักประชาสัมพันธ์ที่2นะคะซึ่งท่านก็บอกว่างานทุกอย่างต้องให้ความสำคัญมีความรวดเร็วคู่กับความรอบคอบนะคะการนำ AI มาใช้ในการทำงานนั้นก็เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรเรียนรู้ฝึกฝนการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะคะทราบว่าสปท.2เนี่ยทำคลิปท่านด้วย AI ด้วยนะ
1: เป็นยังไงมั่งไม่ทราบ
0: เป็นตั้งแต่ที่ท่านทำงานและโดดเด่นคือตอนนั้นรายงานเกี่ยวกับก๊อตอามี่ไงในบทก็บอกระบุนะคะว่าท่านไม่กลัวอะไรเลยนะคะท่านยังคงยืนรายงานในสถานการณ์ท่ามกลางเรียกว่าสถานการณ์ที่ไม่ปกติอ่ะแต
1: ่
0: ท่านยังเป็นหญิงแกร่งนะคะขับขันท่านยังรายงาน
1: ทราบว่าท่านเป็นผู้สื่อข่าวมาก่อนด้วย
0: ใช่นะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นผอ.หลายที่แล้วก
1: ็
0: นะคะยังคงมีภารกิจสำคัญโดยเฉพาะการยกระดับให้ข้าราชการขึ้นเป็นอำนวยการสูงนะคะในยุคของท่านด้วย
1: เป็นการผลักดันของท่านที่สำคัญเลย
0: ใช่แล้วนะคะหญิงแกร่งแห่งกรมประชานั่นเองนะคะแล้วก็พอลงไปหอกระจายข่าวหลายที่ก็ยังชื่นชมในการทำงานของท่านท่านคอนเนคชั่นเยอะมากนะคะกับหน่วยงานต่างๆทำให้กรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนรายงานนะคะนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงกลมกว่า20กระทรวงให้กับ
1: บูรณาการ
0: ถูกต้องนั่นเองค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ยังมีท่านสุภจีส
1: ุธรรมพันธ์
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจะลงปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ติดตามได้แล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะตามต่อ
1: ท่าน
0: น
1: ายกท่านได
0: ้ก็จะลงพื้นที่รัฐมนตรีลงพื้นที่กันอย่างเข้มข้นเลยช่วงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที
1: ่วันนี้ครับ
0: ค่ะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาหนุ่มรูปหล่อเขามาแล้วนะคะเขาจะอ่านข่าวคู่กับสาวอุตรดิตถ์นะคะเดี๋ยวจะเป็นใครติดตามได้ในช่วง7นาฬิกาวันนี้เราส่งคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยจังหวัดน่านระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวหลังระดับน้ำลดลงโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายน
1: อียิปต์เดินหน้าผลักดันให้อิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจากับสหรัฐเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0-2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมที่ผ่านมาตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศและเดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงค่ำวานนี้ว่าจากการหารือร่วมกับผู้นำทั้งสองประเทศเป็นไปด้วยดีและมีโอกาสต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดการเกษตรและการศึกษารวมถึงการดึงดูดการลงทุนและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างโอกาสให้คนไทยขณะเดียวกันชุมชนไทยเสนอประเด็นแรงงานและการประกอบอาชีพซึ่งรัฐบาลจะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อเพิ่มโอกาสและดูแลสิทธิสวัสดิการของแรงงานไทยอีกทั้งชุมชนไทยยังได้แสดงความยินดีต่อแผนการบินไทยเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ในเดือนมีนาคม2570และเสนอให้เพิ่มความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการเยือนนิวซีแลนด์ในครั้งนี้รัฐบาลมุ่งเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์รวมถึงผลักดันเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดน่านในวันนี้เพื่อรับฟังผลการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการพร้อมสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยช่วงเช้าวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่าน